วันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ความรับผิดชอบที่ดีมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคนแรกวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นต้นน้ำครับต้นน้ำหยิบได้เลยลูก

0: เลยครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินคุณครูแพรกลัวน้องล้มพี่ต้นน้ำถือไม้เลยวันนี้ต้นน้ำวาดเป็นอะไรมาคะ
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านใช่ไหมคะบ้านมีอะไรบ้างลูก
1: มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้มีอะไรอีกคะ
1: มีนก
0: มีนกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ทำไมดอกไม้ถึงใหญ่กว่าบ้านล่ะครับ
1: เพราะว่าเรารดน้ำเยอะๆ
0: เพราะว่ารดน้ำเยอะๆระหว่างบ้านกับดอกไม้อันไหนอยู่ไกลกว่ากันครับ
1: ดอกไม
0: ้เออดอกไม้หรอ
1: ใช
0: ่ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าต้องได้ปุ๋ยดีน้ำดีแน่ๆเลยต้นไม้หรือว่าดอกไม้ถึงต้นใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือต้นน้ำคนต่อมาพี่บีเอ็มครับคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาสาสมัครในการออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้นะคะมาเลยลูกระวังนะเอเสียงใครพี่บีเอ็มจับตรงม่วงๆลูกวันนี้พี่บีเอ็มทำอะไรคะ
2: ทำกิจกรรมใหม่
0: ทำกิจกรรมใหม่ก็คือสานกระดาษใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่พี่บีเอ็มใช้กระดาษสีอะไรบ้าง
2: สีฟ้า
0: อ่ะชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่ะสีฟ้าสีอะไรอีกลูก
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีสีอะไรอีกคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวและสี
2: แดง
0: แดงสนุกไหมคะกิจกรรมนี้พี่บีเอ็มชอบไหมลูก
2: ช
0: อบใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ปรบมือให้ BM ด้วยขอบคุณค่ะBM เก็บได้เลยลูกวันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจมากๆเลยซึ่งกิจกรรมในวันนี้เด็กๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ
3: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆ ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมเล่นกับใครลูก
1: เล่น
0: กับเพื่อนๆทุกๆคนใช่ดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยเมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องให้ใครตรวจก่อน
1: ค
0: ุณครูเก่งมากๆเลย
1: แลกเปล
0: ี่
1: ยนก
0: ัน
1: ก
0: ับ
1: เพ
0: ื่อ
1: น
0: ใช่แลกเปลี่ยนเกมกับเพื่อนเอาล่ะค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้มีเกมอะไรนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่3ตัวเราชื่อเกมจับคู่ภาพสิ่งที่สัมพันธ์กันโอ้แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมกันดีไหมคะวันนี้คุณครูแพลวจะเลือกสาธิตนะคะเป็น3ภาพของเกมหลักอ่ะเด็กๆลองมองพร้อมกันก่อนตอนนี้นะคะเกมของเรานะคะมีอยู่2กลุ่มคุณครูแพลวแบ่งไว้นะคะก็คือภาพสถานการณ์นะคะเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะคะที่เราที่จะเอามาจับคู่ให้ถูกต้องเอาล่ะค่ะเรามาสังเกตพร้อมกันโดยคุณครูแพลวจะวางภาพหลักเป็นแถวก่อนใช่ต่อไปนะคะฝั่งนี้จะมีตัวเยอะนิดนึงนะดูที่ภาพแรกเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะ
1: ตากเสื้อผ้า
0: ตากเสื้อผ้าถ้าคุณครูแพลวนำภาพนี้มาจับคู่จะถูกไหม
1: ไม่ได้
0: สัมพันธ์กันไหมไม่ทำไมล่ะคะ
1: ทำไมเพราะว่าภาพม
0: ันเ
1: น
0: ี่
1: ย
0: แล้วคุณครูแพลวควรเลือกภาพไหนมาจับคู
1: ่
0: พระอาทิตย์ถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: ถ้าถูกต้องวางชิดจับคู่ได้เลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าคุณครูแพลวเวลาวางเกมคุณครูแพลวเนี่ยเว้นระยะห่างถ้าคุณครูแพลวจะนำมาชิดแสดงว่ามันจะต้องจับคู่กันหรือจัดหมวดหมู่กันถูกต้องไหม
1: ถูกต
0: ้องคุณครูแพลวเห็นเด็กๆวางแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกต้องเว้นระยะสักเล็กน้อยนะคะภาพต่อมาผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรลูกใครคิดว่าคุณครูแพลวเอาคุณครูแพลวเอาลูกขนไก่มาจับคู่ถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเขาตีอะไร
1: ต
0: ีกอล์ฟหรือตีปลาอ๋อตีกอล์ฟตกใจหมดเลยนึกว่าตีปลาอ่ะผู้ชายคนนี้ทำอะไร
1: ตกปลา
0: ตกปลาฝนตกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องเป็นรูปปลาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องต้องทำอย่างไรยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะที่เหลือเล่นเองได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมแต่คุณครูปลายทางสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย
2: แล้วเราจะวางชิ้นแบบ

0: วันนี้นะคะเด็กๆ เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถแบ่งปันซึ่งกันและกันได้น่าชื่นชมมากๆเลยและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีใครอยากออกมาบอกคุณครูแพลวบ้างว่าชอบอะไรที่สุดแล้ววันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นปังหอมค่ะปังหอมมาลูกพี่ปังบอกเพื่อนๆหน่อยว่าวันนี้ปังหอมเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างลูกปังหอมทำอะไรไปบ้างคะ
1: หนูทำที่หยดน้ำ
0: อ๋อหยดสีบนกระดาษเปียกใช่ไหมคะน้องชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะภาคินชอบไหมคะภาคินชอบไหมคะเพื่อนพูดว่าอะไรคะนั่นไงเพื่อนเสียใจแน่ๆเลยเพราะว่าไม่ตั้งใจฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนชอบกิจกรรมหยดสีลงบนกระดาษเปียกมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้คุณครูแพลวสังเกตว่าข้าวหอมสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถเป็นผู้นำผู้ตามได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ10ประการหรือก็คือวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเด็กๆคิดว่าจะเอาความรู้ไปใช้ได้ไหมได้สิในการทำร่างกายให้แข็งแรงและทำจิตใจให้ทำไมด้วยแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะและต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ขอชื่นชมเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยคุณครูแพลวสังเกตนะคะว่าคุณครูปลายทางได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆนะคะในการสานกระดาษให้คำแนะนำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตนะคะสิ่งที่สัมพันธ์กันหูเก่งมากๆเลยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาวันนี้เป็นอย่างไร
2: หมดแล้ว
0: ดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับดีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับ

แต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอ

0: และก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้า าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนเหรอเ
7: ข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที
1: ่3
0: ถูกต้องเลยค่ะพบกับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เด็กๆนะคะทางต้นทางเนี่ยมากันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เรานับกันแล้วเรามากันกี่คนนะลูก
1: 24
0: คนขาดกี่คนนะคะ
1: 24
0: ขาดกี่คนขาด1คน
1: น้ำหวาน
0: ใช่เพราะว่าน้ำหวานประสบอุบัติเหตุแต่ว่าใกล้หายและน้ำหวานก็ใกล้ได้มาเจอกับเพื่อนๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะในวันนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าในห้องของเด็กๆเนี่ยมีใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนบ้าง
1: น้ำหวาน
0: อ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกเหมือนกันว่ามีคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนชื่อน้ำหวานเหมือนกันเลยอ่ะแล้วหนูล่ะลูกโรงเรียนหนูมีใครขาดบ้างคะอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีทั้งเพื่อนผู้ชายแล้วก็เพื่อนผู้หญิงด้วยแต่บางโรงเรียนบอกครูแพรว่าห้องของเขาเนี่ยมาครบเลยเยี่ยมไหมคะ
1: เย
0: ี่ยมเลยวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องดิน
1: ด
0: ิน
1: อะไร
0: ดินรู้จักดินไหมคะ
1: ร
0: ู้จักสิปกติแล้วเวลาเด็กๆสังเกตดินมีสีอะไรสีดำหรือว่าสีอะไรได้อีกน้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ด
0: ินเรื่องมีอยู่ว่าคุณครูแพรวเนี่ยได้สังเกตว่าที่บ้านของคุณครูแพรวนะคะมันจะมีสนามอยู่ข้างๆบ้านทีเนี้ยตอนแรกอ่ะมันเป็นพื้นดินเปล่าๆธรรมดานี่แหละไม่มีต้นไม้ขึ้นบังเอิญว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนฝนตกบ่อยมากๆเลยคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นค่ะว่ามีต้นอ่อนของต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาอ๋อมีงอกขึ้นมาคุณครูแพรวก็สังเกตว่าโอ้โหยิ่งฝนตกใช่ไหมต้นอ่อนเนี่ยมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าใบมันคุ้นจังเลยปรากฏว่าต้นอ่อนที่งอกขึ้นมานั้นมันเป็นต้นพริกค่ะเด็กๆเนาะเป็นต้นพริกแล้วคุณครูแพรวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นพริกมาขึ้นที่นี่แล้วคุณครูแพรวก็นึกออกมีอยู่วันหนึ่งคุณครูแพรวเนี่ยถือถังน้ำไปแล้วบังเอิญว่าถังน้ำนั้นเนี่ยคุณครูแพรวเนี่ยได้ใช้ล้างจานบังเอิญว่ามันมีเมล็ดพริกอยู่ดังนั้นคุณครูแพรวก็สาดไปซุ่มเป็นยังไงทีนี้เมล็ดพริกมันก็ฝังลงไปในดินเด็กๆทีนี้พอมันโดนฝนหลายๆวันเข้าเป็นยังไงทีนี
1: ้โต
0: โตขึ้นโอ้โหใช่เป็นยังไงคะ
1: เด็กเล่นอยู่ใกล้ๆ
0: อืมใช่เด็กๆลองสังเกตดูนะช่วงนี้ถ้าสมมุติว่ามีฝนตกบ่อยๆต้นไม้จะเป็นยังไงคะ
1: เติบโต
0: มันจะเจริญเติบโตเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะใช่
1: ต้นมะม่วง
0: อืมแล้วถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆจนรกแบบนี้ดีมากไหมคะไม่ดีทำไมล่ะคะ
1: รกต้อง ต
0: ั
1: ด
0: มันจะต้องตัดแต่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรกจนเกินไปแล้วทีนี้ตัวอะไรจะตามมาง ูถูกต้องเลยใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเด็กๆเห็นว่ามีพื้นที่รกๆหญ้าสูงเท่าเข่าเลยเด็กๆจะเดินเข้าไปเล่นไหม
1: ไม่
0: ได้ทำไมล่ะ
1: เดี๋ยวอย่าให้ก่อนเดี๋ยวค่อย
0: อ่ะขอถามใครดีนะวันนี้ขอถามพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนถ้าสมมุตินะว่าเราเนี่ยไปเจอสถานที่หนึ่งมันกว้างมากเลยแต่หญ้ามันสูงเท่าหัวเข่าเลยพี่การ์ตูนจะเข้าไปเล่นไหมแบบนี
2: ้ไม่เล่น
0: ไม่เล่นทำไมล่ะคะลูกสาว
2: เพราะว่าเราจะโดนงูฉกได
0: ้อ๋อมันอาจจะมีแมลงมันอาจจะมีสัตว์มีพิษอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะทำยังไงดีแบบนี
2: ้เราต้องตัดหญ้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่น
0: ใช่ต้องรอให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจัดการให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะเข้าไปทำอะไรคะ
1: เล
0: ่นได้เอาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆปลายทางฟังบ้างวันนี้คนแรกของเรานะคะขอเชิญเป็นพีคลูก พี่พิกจ๋าวันนี้พี่พิกมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพรวฟังคะ
2: หนูไปกินหมึกช็อต
0: โอ้หนูไปกินหมึกช็อตหมึกช็อตเป็นยังไงลูก
2: มันดิ้นเลยอ่ะ
0: มันดิ้นเลยใช่ไหมคะเขาใช้หมึกที่มีชีวิตไหมมีใช่ไหมแล้วเขาทำยังไงอ่ะ
2: เขาเอาน้ำดำดำ
0: น้ำดำดำ
2: น้ำดำดำที่มันอยู่ในตัวมันเล
0: ือ
2: ดปากหนู
0: กินไปปุ๊บเกิดเหตุการณ์ค่ะหมึกมันพ่นหมึกดำดำออกมาเลอะปากใคร
2: หน
0: ูหนูอ่ะแล้วทีนี้หนูทำยังไงอ่ะลูก
2: ก็เลยขอเช็ดชู่เขามา
0: ขอทิชชู่เช็ดปากอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยแต่ว่าพีคพี่พีคอยากกินเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าการที่เรารับประทานของดิบเยอะๆมันอาจจะทำให้เราปวดท้องแล้วถ้าเจอร้านที่ไม่สะอาดมันอาจจะมีพยาธิคานดุกดิกดุกดิกอยู่เข้าใจไหมคะอ่ะขอบคุณค่ะเก่งมากพี่พีคคนต่อมาครูแพลวขอเชิญเบครับเบคอนอ่ะน่ารักออกอ่ะเบคอนเล่าเลยลูกวันนี้มีเรื่องราวอะไรคะ
2: ที่บ้านเบ
0: เป็นยังไงลูก
2: มีดอกทานตะวัน
0: อ๋อมีดอกทานตะวันมันเป็นยังไงเหล่าคะมันมีสีอะไรลูก
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองเบไม่จับข้างล่างนะอ่ะจับตรงสีฟ้ามันมีสีเหลืองแล้วมันเป็นยังไงอีกลูก
2: สวย
0: อ๋อมันสวยใช่ไหมคะดอกใหญ่ไหมดอกใหญ่แล้วพี่เบดูแลมันไหมคะพี่เบได้รดน้ำไหม
2: ตารดน้ำกับยายรดน้ำ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วพี่เบชอบไหมคะชอบเอาปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยขอบคุณค่ะต่อไปอยากทราบจังเลยว่าวันนี้เพื่อนๆปลายทางของเรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างดังนั้นนะคะเอามือลงก่อนคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

0: เรานะคะเล่าให้ฟังด้วยว่าเพื่อนๆปลายทางเวลาที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขานำความรู้เรื่องการแปรงฟันไปใช้ด้วยแล้วพบว่าสุขภาพปากและฟันดีขึ้นอันนี้น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเริ่มที่จะเขียนชื่อได้สวยแล้วโอ้โหมีความตั้งใจดีมากๆเลยให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เด็กๆต้นทางปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าใครพร้อมแล้วให้ทำท่าดอกไม้บานดังนั้นนะคะให้ดอกไม้ทั้งหลายนะคะไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆบอกว่าชอบมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอทำข้อตกลงกับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆคะถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี
2: ้
0: เคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าตามอะไรคะ
2: จ
0: ังหวะเก่งมากเลยค่ะ BM แล้วถ้าคุณครูแพรวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้เร็วขึ้นเก่งมากแล้วถ้าครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะ
2: หย
0: ุ
2: ด
0: หยุดอยู่ในท่านั้นทันที
2: ตอนไหน
0: ถูกต้องได้หมดเลยอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือไว้ที่ตักสังเกตรอบๆห้องของเราดูซิว่ามีอะไรบ้างนะมีโทรทัศน์มีกล้องแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
2: โ
0: ต๊ะอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกเหมือนกันว่ามีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้แล้วก็มีเพื่อนๆด้วยแบบนี้เราควรทำอย่างไรดี
2: อย
0: ่
2: าโซน
0: อย่าโซนแล้วต้องหาพื้นที่เป็นของใครคะ
2: ตัวเอง
0: โดยการ
2: ก
0: างแขนออกอ่ะทีนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนยังไม่เดินนะอยู่กับที่ก่อนอ่ะลองกางแขนซีชนเพื่อนไหมคะ
2: ชน
0: สิดังนั้นคุณครูแพลวคุณครูแพลวรอตรงข้าวหอมอยู่เพื่อนๆปลายทางก็รออยู่เหมือนกันใครพร้อมแล้วเอามือแนบลำตัวเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยฟังเริ่มเลยเอ๊หาพื้นที่ต้องกระโดดไหมนะ
2: ไม่
0: สิใครได้พื้นที่แล้วกางแขนแล้วยืนไว้นะคะครูแพรรู้สึกว่าตรงข้าวหอมข้าวหอมกางแขนดูสิลูกเด็กๆลองกางแขนดูสิคะมีคนทั้งชนและไม่ชนดังนั้นจะให้โอกาสคนที่แขนยังชนเพื่อนอีก3ครั้งเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เด็กๆตัวตรงคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้เด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องถูกต้องแล้วคุณครูแพลจะลองดูซิว่าวันนี้ใครสามารถปฏิบัติได้ตรงตามข้อตกลงบ้างเห็นใครสไลด์กับพื้นจะเดินเข้าไปหาระวังด้วยนะคะคุณครูแพลวขอถามแม็กครับ

0: แม็กหยุดอยู่ที่ท่าอะไรลูกตกปลาใช่ไหมโอตีละลูกโอ้โหอันตรายมากเลยคิดท่าอื่นก่อนนะเอาท่าอื่นด้วยนะพี่ตูนละลูกอ๋อเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะลูกหูเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางเล่นบาสเกตบอลขอถามมาลีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: กบ
0: กบออมซับล่ะคะปูพีกละลูก
1: พายเร
0: ือพายเรือฟ้าใสล่ะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ิน เครื่องบินแล้วที่เด็กปลายทางล่ะ
1: หน
0: ูทำเพื่อนๆปลายทางบอกว่าทำท่าทางเป็นหนอนด้วยวู้กระดึบกระดึบเลยระวังเหยียบเพื่อนครูแพลวขอหยุดหรือยังนะเคลื่อนไหวระวังกองครูแพลด้วยนะเดี๋ยวป๊อกเจ็บนะ
1: ค่ะเมื่อคืนหนูก็โดนเพื่อนโดน
0: หัวให้เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งแต่ตอนนี้คุณครูแพลให้เด็กๆยืนนิ่งๆใครยังนิ่งไม่ได้ว้านิ่งได้ทุกคนเลยขอชื่นชมค่ะการเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะคุณครูแพลจะเคาะจังหวะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพลเคาะจังหวะให้เด็กๆหยุดคุณครูแพลจะมอบหมายคำสั่งและให้เด็กๆทำท่าทางตามคำสั่งนั้นให้ถูกต้องยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เด็กๆไปทางยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังไงนะ
2: พร้อมแล้ว
0: แสดงว่ายังไม่ลืมน่ารักมากๆบีเอ็มระวังกองครูแพลด้วยจ้ะลูกย้ำเท้าอยู่กับที่10ครั้งแล้วปรบมือ2ครั้ง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2
0: 3 4 5เมื่อกี้พี่ปอเช่และเพื่อนๆหลายคนถูกด้วยเพราะคุณครูแพลสั่งว่าอะไรย้ำเท้า10ครั้งแล้ว
1: ป
0: รบมือ2ครั้งลองอีกทีนึงนะหมุนเอว2ครั้งแล้วปรบมือบางคนอยู่อย่างนี้โถเอ็นดูให้นั่งลงและหมุนไหล่10ครั้งค่ะเอาใหม่ทวนก่อนไม่เป็นไรเนี่ยแหละกำลังจะมาตกลงกับเด็กๆเมื่อสักครู่คุณครูแพลบอกว่าอย่างไรนะให้นั่งลงแล้วทำอย่างไรเอวหรือไหล
2: ่ไหล่
0: อ่ะไหนลองหมุนพร้อมกัน10ครั้งสิ
2: 1 2 3
0: คุณครูปลายทางนะคะลองสังเกตเด็กๆนะถ้ามีเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวไม่ถูกต้องตามคำสั่งคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆนะคะแล้วลองทวนคำสั่งกับเด็กๆได้นะระวังระวังเจ็บเข่าลูกให้สะบัดมือ10ครั้งแล้วยืนขาเดียว
1: 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แสดงว่ามีคนฟังเยี่ยมเลยสติเริ่มมาละสติเด็กๆเริ่มมาแล้วอังเปาระวังล้มลูกกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งแล้วนั่งลงกี่ครั้งนะ2ครั้งขอชื่นชมเด็กๆที่ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องต่อไปให้เด็กๆนะคะลองหาพื้นที่นะและนั่งลงในท่าที่สบายใครนั่งติดอยู่ขยับออกมาตรงกลุ่มการ์ตูนขยับออกมาค่ะน้องชิดกันแบบนั้นน้องจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ไม่สะดวกตรงนี้ติดหรือเปล่าทางนี้ได้ไหมข้าวหอมโอเคค่ะเด็กๆต้นทางนั่งได้หรือยังแต่คุณครูแพรวรู้สึกว่าเด็กๆที่อยู่ข้างๆคุณครูแพรวชิดเกินไปสักเล็กน้อยดังนั้นหนูถอยลงไปค่ะเราจะไม่นั่งติดกันจนเกินไปไม่เช่นนั้นหนูจะนวดไม่ถนัดนะพี่ปิ่มจัดการตัวเองใช่เอามือจับไปที่ขาแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอุ๊ยคุณครูแพลวสั่งหยุดก่อนคุณครูแพลวสังเกตว่ามีเพื่อนๆผู้หญิงบางคนกระโปรงล่นขึ้นมาเยอะมากดังนั้นให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางที่ใส่กระโปรงนํากระโปรงมาคุมหัวเข่าตนเองให้เรียบร้อยเยี่ยมเลยค่ะและต่อไปทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้าสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิจากนั้นนะคะเอามือประสานกันแล้วยืดขึ้นไปให้สูงๆนับพร้อมกัน10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลม

ขอสมาธิจากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูสิวันนี้ใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมบ้างเด็กๆต้นทางยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางก็เก่งมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาและกลับไปนั่งที่ค่ะเบาที่สุดเลยนะ

0: อู้วันนี้น่ารักทุกคนเลยเอากระโปรงคุมหัวเข่าตนเองให้เรียบร้อย
1: วันนี้ไปเอาผ้าห่มมาด้วย
0: ค่ะดูวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้ก็คือเคลื่อนไหวตามคำสั่งมีเด็กๆนะคะที่อาจจะยังเคลื่อนไหวไม่ตรงตามคำสั่งคุณครูนะคะก็สามารถให้คำแนะนำนะแล้วก็ทบทวนคำสั่งได้วันนี้เด็กๆนะคะพยายามได้ดีทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่กิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเสริมประสบการณ์เก่งมากๆเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่แล้วโอ้ให้เด็กๆสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพรวก่อนเห็นภาพอะไรบ้างคะภาพแรกเป็นคนกำลังทำอะไร
1: ล้างมือ
0: ล้างมือเห็นอะไรอีกลูก
1: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันมีอะไรอีกคะรับประทานอาหารและนี่ล่ะ
1: ทำ
0: ทำความสะอาด
1: ถ
0: ูกรองเท้าเอ๊ะเด็กๆพอจะทายได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้อ่ะพูดตามคุณครูแพรวทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางสั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี้หนูเรียนหน่วย
1: หน
0: ู
1: เร
0: ีย
1: นหน่วย
0: หนูทำได
1: ้หนูทำได
0: ้หน่วย
1: หน่วย
0: หนูทำได
1: ้หนูทำได
0: ้หน่วย
1: หน่วย
0: หนูทำได
1: ้หนูทำได
0: ้ถูกต้องหน่วยนี้นะก็มีความสำคัญเพราะชื่อหน่วยเนี่ยเลยว่าใครจะต้องทำได้ตัวเองหรือว่าตัวของหนูเองใช่ไหมคะใช่วันแรกของหนูทำได้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการล้างมืออย่างถูกวิธี7ขั้นตอนการล้างมือสำคัญไหมเด็กๆ
2: สำค
0: ั
2: ญ
0: ทำไมล่ะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นคุณครูแพลวขอถามขวัญเอ๋ยค่ะขวัญเอ๋ยจ๋าทำไมการล้างมือถึงสำคัญล่ะคะ
3: เพราะว่ามือจะละมือของเราจะได้ไม่โฉกระปุก
0: แล้วยังไงอีกลูก
4: มือของเราถ้าเราไม่ล้างมือมันจะมีเชื้อโรค
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะใช่เลยเพราะมือของเราเนี่ยใช้ทำสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการหยิบการจับการเขียนถูกไหมคะใช
5: ่
0: ถูกแต่ถ้าหากว่ามือไม่สะอาดแล้วเอาไปขยี้ตาเอาไปแคะจมูกเอาไปหยิบขนมเข้าปากแล้วมันมีเชื้อโรคมันจะเข้าสู่ที่ไหน
5: ต
0: ั
5: วเอง
0: ตัวเองถูกต้องและการล้างมือมันจะช่วยลดเชื้อโรคเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายเอาล่ะค่ะเรามาดูกันปุ๊บมีกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนอ่ะเด็กๆเรามาทบทวนกันดีไหมดีขั้นตอนแรกเขาบอกว่าเอาฝ่ามือถูกันแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำให้ฝ่ามือของเราเปียกก่อนด้วยน้ำอะไรคะ
5: น
0: ้ำสะอาดจากนั้นจึงใช้สบู่ล้างมือหรือสบู่ในการทำอย่างไรถูอ่ะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าเอาฝ่ามือถูกันอ่ะเด็กๆถูซิถูเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2เขาบอกว่าถูหลังมือและซอกนิ้วนี่เลยค่ะเด็กๆลองทำตามคุณครูแพรวสิคะกี่ข้าง2ข้างถูกต้องเลย

0: ฝ่ามนะคะเขาบอกว่าให้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วนี่เลยค่ะถูกต้องอ่ะถูซอกนิ้วนี้ก็สำคัญนะเด็กๆข้อ4นะคะใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือกำขึ้นมาข้างหนึ่งและถูกี่ข้าง2ข้างเด็กๆปลายทางลองทำตามนะจากนั้นถูบริเวณนิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งอะมีกี่ข้าง2อ่ะถูทั้ง2ข้างจากนั้นเขาบอกว่าอย่างไรนะใช้ปลายนิ้วถูลงบนฝ่ามือนี่เลยค่ะเด็กๆบางคนบอกว่าจักจี้ด้วยใช่ไหมและข้อ7ข้อสุดท้ายตรงนี้เรียกว่าอะไร
1: ข้อม
0: ือ ตรงนี้นะข้อมือให้ถูไปที่ข้อมือของตนเองด้วย2ข้างถูกต้องค่ะใช่เขาบอกว่าเวลาที่เด็กๆทำ7ขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างน้อยนะคะเหมือนเวลาเราร้องเพลง Happy Birthday 2รอบถึงจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยออกไปได้มากเพราะว่าถ้าเด็กๆล้างแบบอย่างนี้เด็กๆคิดว่าเชื้อโรคจะออกหมดไหมไม่หมดดังนั้นเขาบอกว่าเวลาที่เด็กๆล้างมือลองร้องเพลง Happy Birthday 2รอบใน7ขั้นตอนนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าจะได้ให้เชื้อโรคเนี่ยออกไปเยอะมากที่สุดเข้าใจไหมคะวันนี้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้คุณครูแพลวมีการทดลองมาฝากเด็กๆ
1: คืออะไรอ
0: ่ะอยากรู้หรือยังแต่ตอนนี้อุปกรณ์เป็นอย่างไร
1: ไม่ร
0: ู้ไม่อยู่ดังนั้นคุณครูแพลวจะเสกออกมาวันนี้วันนี้เพื่อนๆปลายทางบอกว่าขอใช้คาถาว่าอมมันลึกกึกกึ๋ยซ้อมพร้อมกันก่อน1รอบอมมันลึกกึกกึ๋ยอ่ะให้ปลายทางช่วยด้วยพร้อมหรือยังรอบนี้เอาจริง1 2 3อมมันลึกกึกกึ๋ยมาแล้วค่ะเย้ให้เด็กๆมาสังเกตด้วยกันก่อนอย่างแรกเลยเดี๋ยวนะสิ่งนี้คืออะไรคะ
1: เป็น
0: แอลกอฮอล์หรือว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้แต่วันนี้คุณครูแพลวขอใช้เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์ในวันนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือนะคะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นลูกหมูเด้ง
0: ต่อมานี่คืออะไรลูกสบู่อะไรลูกสบู่ล้างมือถูกต้องเลยค่ะสบู่ล้างมือของเรานั่นเองและเด็กๆ เห็นด้านหน้าของคุณครูแพรวไหม คืออะไรลูก เป็นกะละมังที่ใส่
1: น
0: ้ำไว้และคุณครูแพรวก็มี สี่น้ำ ใช่ ในวันนี้ถ้าเด็กๆตั้งใจฟังเด็กๆจะทราบว่าคุณครูแพลวกำลังจะให้เด็กๆทำอะไรแต่ถ้าเด็กๆพูดแทรกเพื่อนๆปลายทางและต้นทางจะได้ยินคุณครูแพลวไหมคะ
1: ได้ยิน
0: สงสารเพื่อนๆปลายทางไหมถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยินใช่ดังนั้นนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าเพื่อนๆก็ตั้งใจฟังคุณครูแพลวอยู่เหมือนกันเอามือไว้ที่ตักวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้อาสาสมัคร3คนออกมาทำการทดลองโดยคุณครูแพลวนะคะจะเอาสีปลายที่มือจากนั้นคุณครูแพลวนะจะให้แต่ละคนนะคะลองล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเดียวคนที่สองล้างมือด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวคนที่สามล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าการล้างแบบไหนจะทำให้สีออกมากที่สุดมือสะอาดมากที่สุดตกลงไหมคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะคนน่ารักถึงจะเหมาะเพราะว่านั่งเรียบร้อยดีคนแรกเอามือไว้ที่ตักก่อนคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ใบ

0: เตยค่ะ
1: คนแรกมาแล้วขออีก2คนคนที่2คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่แม็กครับและคนที่3นะคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่โอติครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจบกิจกรรมศิลปะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆไปล้างมืออยู่ดีถูกต้องไหมคะดังนั้นไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าถ้าคุณครูแพลวให้เด็กๆสาธิตทั้งหมดเวลาของเราเป็นอย่างไรเกินไหมเกินสิอ่ะทีนี้คุณครูแพลวจะป้ายสีลงที่มือของเด็กๆแต่ละคนสองข้างเลยค่ะทีนี้เอามือถูกันให้สีติดเลยลูกแล้วชูให้เพื่อนดูแตนเลอะไหมคะเลอะ
2: ผมเล็กสีแดงแป๊ะเลยนะ
1: แม็กคุณครูแพลวขอสองข้างเลยไม่ใช่อันนี้คือสีอะไรคะสีแดงถูให้เข้มๆยังไม่ต้องถูออกนะคะให้สีมันติดอยู่ที่มือก่อนแม็กเอาฝ่ามือถูกันทีนี้โอติมาลูก
2: ส
1: ีเหลืองมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดขอเป็นสีแดงต่ำๆหน่อยลูกจ๋าโอ้เอาว่าโอติครับถูมือกันเลยครับเย็นไหมอ่ะให้เด็กๆแต่ละคนชูมือให้เพื่อนๆเลอะไหมคะเลอะไหมคะเลอะเอาล่ะให้เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือไว้ที่ตักต่อไปคุณครูแพลวจะให้พี่เตยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวให้พี่แม็กสลับที่กันหน่อยพี่แม็กออกมาเป็นคนที่สองพี่แม็กจะล้างด้วยน้ำเปล่าส่วนพี่โอติให้ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้างด้วยวิธีใดสีจะหลุดออกมากที่สุดเด็กๆเสียงดังได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าจะรบกวนสมาธิของใคร
4: ของเพ
1: ื่อ
4: น
1: ของเพื่อนๆของคุณครูและของใครด้วยของเพื่อนๆปลายทางด้วยใช่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ะพี่แม็กประจำกระมังด้านนี้เลยค่ะฝั่งนี้อ่ะพี่โอติด้านนี้เลยค่ะยืนเฉียงๆหน่อยนะอ่ะพี่แม็กล้างเลยพี่โอติจุ่มมือก่อนและเอาสบู่ล้างโอ้โหของใหม่คุณครูแพรลืมแกะให้ไม่เป็นไรคุณครูแพรแกะเองต่ำๆต่ำๆอ่ะนับถอยหลังพร้อมกัน15 14 13 12 11สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ให้เช็ดมืออ่ะพี่แม็กซับพี่ใบเตยซับทีนี้มายืนข้างๆกันมานี่เลยค่ะลองชูมืออีกครั้งให้เพื่อนๆดูเด็กๆลองสังเกตทีละคนนะให้พี่เตยสลับที่กับพี่แม็กนิดนึงพี่เตยล้างมือด้วยวิธีใดนี่พี่เตยแอลกอฮอล์อย่างเดียวใช่ไหมคะสังเกตที่มือพี่เตยชัดๆสียังอยู่ไหม
2: อยู่
1: เห็นเป็นสีอะไรสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าใช่ไหมคะ ต่อมาพี่แม็กล้างมือด้วยอะไรน้ำเปล่าน้ำสะอาดเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างมือสีเป็นอย่างไรคะยังแดงอยู่แล้วพี่โอตีล่ะเป็นอย่างไร
2: ส
1: ี
2: ออกแล
1: ้
2: ว
1: เป็นปกติเลยใช่หรือไม่ใช่เอ๊ะแบบนี้เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันดีไหมอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนกลับไปนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวจบกิจกรรมคุณครูแพลวจะพาไปล้างมือนะคะขอซับก่อนจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าให้เด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเห็นไหมคะว่าการล้างมือ3แบบของเรามันมีความแตกต่างกันอย่างแรกคุณครูแพลวใช้อะไร
2: แอลกอฮอล
1: ์เพียงอย่างเดียวล้างให้กับพี่ใบเตยในระยะเวลาที่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะใช่สีที่มือพี่เตยเป็นอย่างไรอ๋อมันก็ยังมีติดอยู่แต่มันบางส่วนมันก็ออกใช่หรือเปล่าใช่แล้วกับพี่แม็กล่ะพี่แม็กใช้อะไรล้างมือ
2: น้ำเปล่า
1: หรือว่าน้ำสะอาดสีเป็นอย่างไรคะ
2: ย
1: ังออกไม่หมดเลยแล้วกับพี่โอติใช้สบู่กับน้ำสีเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าที่มือของเด็กๆทั้ง3คนไม่ใช่สีแต่เป็นเชื้อโรคล่ะเชื้อโรคเด็กๆจะมองเห็นสีไหมคะเด็กๆจะมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมคะ
2: ไม่
1: เห็นดังนั้นเด็กๆคิดว่ามันแตกต่างกันไหม
2: แตกต
1: ่างสิแอลกอฮอล์นะลูกมันสามารถฆ่าเชื้อได้ก็จริงแต่มันไม่ได้การันตีว่าเชื้อโรคที่มือเด็กๆมันจะออกทั้งหมดถูกต้องไหมมันอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยตายแต่มันอาจจะออกทั้งหมดไหมคะไม่สิกับน้ำสะอาดเวลาที่เด็กๆเนี่ยไปเข้าห้องน้ำถ้าเด็กๆไปเข้าห้องน้ำแล้วเวลาที่เด็กๆทำธุระเสร็จเด็กๆล้างด้วยแค่น้ำสะอาดอย่างเดียวเด็กๆคิดว่าเชื้อโรคมันจะหลุดออกไปไหมคะ
2: ไม่ออก
1: มันอาจจะออกแต่ออกน้อยหรือออกเยอะโอ้มันอาจจะออกน้อยๆเพราะว่ามันไม่มีสารที่ทำความสะอาดทำให้มันหลุดออกมาใช่ไหมและกับพี่โอติเมื่อสักครู่ใช้สบู่เป็นอย่างไร
2: ถ
1: ูกต้องแต่เมื่อสักครู่คุณครูแพลวใช้เวลาที่จำกัดเราเลยไม่ได้ล้างมือ7ขั้นตอนใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมว่าทำไมเวลาที่เราไปห้องน้ำล้างมือคุณครูแพลวจะบอกเสมอเลยว่าต้องใช้สบู่และล้างมือให้ครบกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนทบทวนได้ไหมคะได้ขั้นแรกทำอย่างไรเอามือถูกันจากนั้นให้ถูซอกนิ้วหลังฝ่ามือกี่ข้าง
2: 2
1: ข้างและถูซอกนิ้วเข้าด้วยกันจากนั้นทำอย่างไรไหนลองบอกสิใช้อะไรใช้หลังนิ้วถูอะไรถูฝ่ามือกี่ข้าง
2: 2
1: ข้างใช่เลยค่ะแล้วยังไรด้วยถูที่ไหนหัวแม่มือแล้วทำอย่างไรคะปลายนิ้ว และอย่าลืมว่าที่ข้อมือก็สำคัญเช่นกันยากไหมคะการล้างมือ7ขั้นตอนและยากไหมคะกับการที่เราจะใช้สบู่ในการล้างมือยากไหมไม่ยากดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะขอความร่วมมือเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะล้างมือด้วยสบู่ให้ครบทั้งใครสัญญาว่าทำได้บ้างยกมือขึ้นโอเคเก่งมากๆเอามือไว้ที่ตักเด็กๆพร้อมที่จะไปพบกับกิจกรรมต่อไปหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วขอดูมือหน่อยพร้อมหรือยังมือสะอาดหรือยังเด็กๆบางคนบอกว่าสะอาดแล้วเด็กๆบางคนบอกว่ายังไม่สะอาดเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้พี่แม็กพี่เตยนะคะแล้วก็พี่โอติเนี่ยไปล้างมือหลังจากจบกิจกรรมนี้นะคะส่วนเด็กๆคนอื่นๆคุณครูแพลวจะพาไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เด็กๆก็ชอบมากเลยใช่ไหมคะแต่ชอบต้องกรี๊ดไหม
1: ไม
0: ่ต้องคุณครูแพลวกลัวคุณครูแพลวกลัวว่าเด็กๆจะเจ็บคอวันนี้นะคะคุณครูแพลวนะเตรียมกิจกรรมศิลปะมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรม
1: เยอะมาก
0: เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได้
0: ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพลวพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วกรรไกรทำมือออกมาเป็นกรรไกรกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรลองอีกครั้งกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรอีกครั้งกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเยี่ยมเลยเอามือไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3นะคะวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะถูกต้องวันนี้เราจะตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมและวาดภาพต่อเติมหรือชื่อก็คือปะติดภาพสามเหลี่ยมและวาดภาพต่อเติมนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุ๊ยอุปกรณ์แรกนะคะก็คือกระดาษ A4 นะคะนี่เลยค่ะถูกต้องกระดาษนี้นะคะเราอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนชื่อด้วยนะคะนี่เลยค่ะกระดาษ A4 ของคุณครูแคลวนี่เลยและเราจะเขียนชื่อด้วย
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อจากนั้นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่ด้วยค่ะปึ๊บเยอะไหมคะวันนี้เราจะมีกระดาษสีต่างๆนี่เลยค่ะมีกระดาษสีต่างๆและเราจะตัดด้วยกรรไกรมีสิ่งนี้ด้วยกาวและอะไรคะ

0: นี่เลยค่ะไม้สำหรับทากาวและคุณครูแพรวนะคะยังมีชึบสีเทียนด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะลองสาธิตให้เด็กๆดูขั้นแรกเลยนะเด็กๆนะเราจะใช้ดินสอในการ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อเขียนชื่อถูกต้องถ้าเด็กๆเขียนตัวใหญ่มากจนเกินไป
1: ไม่มีน้อย
0: จะมีพื้นที่ทำงานเยอะไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: เยอะ
0: น้อยมากเลยถ้าเด็กๆเขียนชื่อไม่ได้นะให้ขอความช่วยเหลือที่ใครคะคุณครูถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางถ้าเด็กๆยังเขียนชื่อไม่ได้นะหนูอาจจะให้คุณครูปลายทางเนี่ยเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างและเด็กๆก็เขียนตามนะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องคิดแบบในความคิดของเราก่อนว่าเราจะทำสามเหลี่ยมเป็นรูปอะไรคุณครูแพรวเลือกเป็นรูปอะไรก็ได้ให้เด็กๆลองคิดก่อนสมมุติว่าคุณครูแพรวหยิบมาแล้วเราก็จะทำการวาดสามเหลี่ยมลงไปเวลาวาดสามเหลี่ยมวาดอย่างไรอ่ะลากลงมาไปข้างๆแล้วอย่างไรคะลากขึ้นถ้าไม่ตรงขยับได้นิดหน่อยนะคะจำเป็นต้องวาดชิ้นเดียวไหมจำเป็นต้องวาดรูปเดียวหรือเปล่าไม่วาดได้หลายหลายรูปแต่ถ้าเล็กจนเกินไปเป็นอย่างไรเด็กๆอาจจะวาดด้วยวิธีต่างๆได้หลายหลายแบบว่าคุณครูแพรวาดไว้ประมาณนี้จากนั้นคุณครูแพรวก็จะทำการตัดออกมาเศษกระดาษที่เด็กๆใช้แล้วเอาไว้ไหนดีถ้ามันเหลือเยอะเราสามารถแลกกับเพื่อนนะคะแลกสีกับเพื่อนได้แต่ถ้ามันเป็นเศษกระดาษเล็กๆมันไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วเราควรที่จะทิ้งที่ไหนถูกต้องและอย่าลืมว่ากันไกลมันคมดังนั้นเด็กๆจะถือแล้ววิ่งรอบห้องได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องเวลาเด็กๆจะทิ้งขยะคุณครูแพรวแนะนำนะให้เด็กๆเนี่ยทำงานให้เสร็จก่อนจากนั้นค่อยรวบรวมขยะไปทิ้งทีเดียวถ้าเด็กๆทำไปเดินไปทิ้งไปเด็กๆคิดว่างานจะเสร็จเร็วไหม
1: ไม
0: ่
1: เร็ว
0: ไม่เร็วมันจะทำไมม
1: ัน
0: จะช้าใช่เดี๋ยวมันจะทำไมไม่ทันนั่นเองสามเหลี่ยมเป็นอะไรได้บ้าง
1: เป็นบ้าน
0: พื้นฐานเลยเด็กๆก็จะคิดว่าเป็นบ้านแต่เดี๋ยวลองมาดูนะว่าคุณครูแพรวจะทำสามเหลี่ยมเป็นอะไรเสียงดังคุณครูแพรวจะมีสมาธิไหมนะแล้วเวลาทำงานจริงๆเด็กๆเสียงดังแบบนี้เพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะไม่มีจากนั้นเราก็จะใช้กาวกาวถ้าคุณครูแพรวใช้เยอะจนเกินไปจะเป็นอย่างไรมันจะทำไมนะโม่กระดาษมันจะขาดนี่นี่เห ็นไหมถ้าคุณครูแพลวใช้กาวขนาดนี้ได้ไหมคะคุณครูแพลวใช้กาวเยอะขนาดนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะมันจะทำให้กระดาษเป็นอย่างไรขาดถ้ามือเลอะลืมแนะนำอันนี้เลยถ้ามือเลอะเช็ดที่ไหนได
1: ้ผ้า
0: ผ้าอะไรคะผ้าเช็ดมือนี่เลยผ้าเช็ดมือสามารถเช็ดได้นะเด็กๆนะถ้าไม่พออย่างนี้ทำอย่างไรล่ะ
1: ตัด
0: เพิ่มใช่ไหม
1: หร
0: ือ
1: ว่าต
0: ั
1: ดใหม
0: ่ตัดเพิ่มได้คุณครูแพลวตัดเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเพราะว่าถ้าคุณครูแพลวทำจนเสร็จเลยเด็กๆจะมีเวลาทำไหมไม่มีเป็นอย่างไรคะยากไหมเห็นไหมว่าสามเหลี่ยมนอกจากเด็กๆบอกว่าเป็นหลังคาบ้านได้แล้วมันยังสามารถเป็นกลีบดอกไม้ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆจินตนาการได้สิเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อยสองกิจกรรมเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: โอตีถ้าอันเนี้ยโอตีอยากจะดูอ่ะโอตีหยิบออกมาได้นะเนี่ยนี่มันมีตั้งหลายอันอันเนี้ยเป็นผีเสื้อของจริงเลยนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นโมเดลผีเสื้อที่เขาสตาร์ฟเอาไว้เวลาโอติใช้แว่นขยายโอติจับของให้มันอยู่นิ่งๆจากนั้นค่อยๆเอาแว่นขยายซูมออกมาขยับมือออกมามันจะขยายเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนี้มันจะยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับโอติค่อยๆขยับมือออกมาเป็นไงใหญ่ขึ้นไหมคะผีเสื้อ3ตัวนี้เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนโอติชอบตัวไหนมากที่สุดคะทำไมอ่ะ
1: สวย
0: มันสวยใช่ไหมนี่พอเล่นเสร็จแล้วโอติอย่าลืมทำอย่างไรด้วย
1: โอเค
0: ค่ะ

ปลามากระจายอันนี้ก็ได้ตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ตั้งหนูก็ต้องลองดูว่าหนูจะทำยังไงที่จะเอาเบ็ดตกปลาตกแล้วก็เอาไปวางที่สีของปลาดูสิสีเดียวกับปลาไปวางที่ช่องที่มันเป็นสีเดียวกับปลาเลยแล้วถ้าปลามันนอนอย่างนี้พากินจะทำยังไงอะคะถ้าสมมติว่าปลามันนอนเอาสักตัวนอนได้ไหมพากินอยากรู้ว่าพากินจะทำยังไงได้ไหมฮึบไม่เป็นไรไม่ต้องทุกตัวก็ได้แค่บางตัวอะลองดูสิเกมนี้นี่ต้องใช้สมาธิมากๆเลยเวลาวางตีข้างหนึ่งในการไม่ใช่หนูวางได้เลยค่ะหนูวางออกไปปุ๊บทีนี้เขายังดูดอยู่เลยพากินอยากให้เขาอยากจะดึงออกต้องทำยังไงใช้มืออีกข้างหนึ่งในการจับนี้ใช่

ดับไว้เห็นไหมล่ะแค่นี้เลยอ่ะตัวหนึ่งเอาตัวที่มันว่ายอยู่ในน้ำเอาตัวที่มันนอนสิตัวที่มันว่ายอยู่ในน้ำดูสิพันธุ์ที่นั่งถ้าไม่ได้หนูก็ใช้มือข้างหนึ่งช่วยได้ลูกชายเล่นกับเพื่อนได้เลยอ่าเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเอาเกมอื่นมาเล่นได้นะเอาเกมอื่นมาเล่นได้เลย

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณครูแพลวร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอบ้างคนแรกนะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นเบคอนครับเชิญครับดูซิว่าวันนี้พี่เบคอนเนี่ยจะนำเสนอผลงานอะไรมาเลยลูกพี่ปิมนั่งให้เรียบร้อยค่ะที่รักเก็บเท้าด้วยนะคะระวังเพื่อนนะมาเลยอ่ะคุณครูแพลวถือให้พี่เบคอนถือไม้เลยครับจับตรงฟ้าๆไม่จับด้านล่างนะครับอ่ะเบคอนครับวันนี้พี่เบคอนปั้นอะไรลูก
1: มีปลาดาวอยู่บนโขดหินนะ
0: เออไหนคะชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมปลาดาวหรือว่าดาวทะเลใช่ไหมครับอยู่บนโขดหิน
1: แล้วมีทรายกับหอย
0: มีทรายกับหอยด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีเต่าม
0: ีเต่าด้วยแล้วตรงนี้ล่ะคะ
1: มีส้ม
0: แล้วก็ส้ม
1: ต้น
0: อ๋อต้นส้มเหรอครับ
1: แล้วก็มีนกไข
0: ่มีนกแล้วก็มีไข่นกแสดงว่ามีรังใช่ไหมใช่เก่งมากเลยปรบมือให้กำลังใจเบคอนด้วยขอบคุณครับคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่พีคลูกไหนดูซิวันนี้พี่พีคจะมานำครับเดินหาครูแพลวเลยลูกพี่พีคมาค่ะคุณครูแพลวถือให้พี่พีคพี่พีคผลงานของพี่พีควันนี้พี่พีคทำเป็นอะไรคะ
2: คน
0: เป็นคนพี่พีคใช้สามเหลี่ยมทำอะไรบ้างวันนี
2: ้ทำหูแล้วก็ทำเสื้อ
0: ทำหูแล้วก็ทำเสื้อใช่ไหมคะใช่พี่พีคชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบเก่งมากๆเลยปรบมือให้กำลังใจพี่พีคด้วยขอบคุณค่ะและขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญพี่ใบบุญค่ะคุณครูทางนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะในการออกมานำเสนอผลงานได้นะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมน้องจับตรงสีฟ้าๆค่ะมาเลยวันนี้หนูปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นเป็ด
0: เป็นเป็ดเป็ดอยู่ที่ไหนหรอ
1: เป็ดอยู่ในน้ำ
0: เป็ดอยู่ในน้ำแล้วตรงนี้ล่ะคะคืออะไร
1: ดอกใบบัว
0: อ๋อเป็นใบบัวที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเป็ดของหนูสีอะไรลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองอ้าวเด็กๆปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นคุณครูแพรวนะคะอยากให้เด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเกมก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเล่นกับใครคะลูก
1: เ
0: พื่อนๆดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและที่สำคัญนะคะคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยถ้าหากเด็กๆไม่เข้าใจถามใครดีคะ
1: ค
0: ุณครูคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่4หนูทำได้ชื่อเกมเรียงลำดับการล้างมือแค่ฟังชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้เด็กๆมาดูตัวเกมของคุณครูแพรวและทบทวนขั้นตอนการล้างมือร่วมกันก่อนมองพร้อมกันเลยค่ะการล้างมือของเราเนี่ยมีทั้งหมด7ขั้นตอนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ขั้นแรกนะคะเราจะเอาฝ่ามือถูฝ่ามือถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะต่อมานะคะเราจะเอาฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้วนะคะภาพขั้นตอนที่3เราจะเอาฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วภาพที่4นะเราจะเอานิ้วนะคะกำเป็นกลมๆ กำปั้นแล้วก็ถูไปที่ฝ่ามืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูตั้งแต่ภาคแรกเลยภาพแรกทำแบบนี้ใช่ไหมคะฝ่ามือถูฝ่ามือต่อมาเราก็จะเอาฝ่ามือนะคะถูด้านหลังฝ่ามือถูไปที่ซอกนิ้วภาพที่3ภาพนี้จะเป็นอย่างไรฝ่ามือถูซอกนิ้วภาพนี้ล่ะเราจะเอานิ้วนะคะถูกับฝ่ามือชัดไหมคะชัดเลยต่อมาภาพที่5เราจะถูเอาฝ่ามือนะคะถูไปที่นิ้วหัวแม่มือของเราเป็นภาพนี้นะเห็นใช่ไหมจากนั้นเราจะเอาปลายนิ้วหรือนิ้วของเรานะคะถูไปที่ฝ่ามือกี่ข้างลูก2ข้างและขั้นที่7ขั้นสุดท้ายในรูปเขาถูที่ไหน
1: ข
0: ้
1: อม
0: ือข้อมือแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่กี่ข้าง2ข้าง7ขั้นตอนยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรวนะจะลองสลับชิ้นส่วนของเกมหรือกระจายชิ้นส่วนของเกมก็ได้เรียบร้อยสลับแล้วจากนั้นคุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาลองเรียงกันสัก3ลำดับดูเด็กๆคิดว่าภาพใดควรเป็นขั้นตอนแรกภาพที่1 2 3 4 5 6 7ที่7ควรเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่เป็นขั้นตอนที่1แล้วขั้นตอนที่2ควรเป็นภาพไหนคะภาพที่เท่าไหร
1: ่ภาพ2
0: เด็กๆบอกว่าเป็นภาพ2

0: พาะว่าถูด้านหลังฝ่ามือและซอกนิ้วใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: และภาพที่3ล่ะคะ
1: ภาพที่4
0: อันนี้หรือเปล่า
1: 4
0: อันนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องไหมคะถูกต้องอีก4ขั้นตอนเรียงเองได้ไหม
1: ได
0: ้ยากไหมคะเกมนี
1: ้
0: ไม่ยากเลยคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะถ้าหากว่าเด็กๆอาจจะเรียงลำดับไม่ถูกต้องพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าใครพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้ไปเลือกเกมการศึกษาที่ตัวเองสนใจได้เลย

0: ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูปลายทางก็ได้ให้คำแนะนำนะคะที่ยอดเยี่ยมกับเด็กๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าให้ฟังไหมว่าวันนี้เราเรียนเรื่องราวอะไรไปบ้างครูแพลวขอเชิญเป็นอานนท์ครับอานนท์ค่อยๆเดินลูกอานนท์เล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเราเรียนรู้อะไรไปบ้างลูก
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่ทำกิจกรรมใหม่คืออะไรครับ
1: ตัดกระดาษ
0: อ๋ออานนท์บอกว่าประทับใจการตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เอาขอบคุณอานนท์ครับในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆบอกว่าชอบมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งเราเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะแล้วต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการล้างมือกี่ขั้นตอนนะ
2: 7
0: ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยและต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาไม่ให้ซ้ำกับคุณครูแพลวเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆได้ลองใช้ความคิดและจินตนาการของตนเองใช่ไหมคะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆได้เล่นเกมใหม่คือการเรียงลำดับการล้างมือใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้ววันนี้ก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้ไปล้างมือให้สะอาดกี่ขั้นตอน7ขั้นตอนทำได้ไหมคะทำได้แต่ก่อนที่เราจะไปล้างมือเรามาลาเพื่อนๆปลายทางก่อนดีไหมคะ
2: ด
0: ีเราจะร้องเพลงพร้อมกันว่าวันนี้หมด

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้นะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภท นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.ltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศ เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและ

ก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตราเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิต

ีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทําสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทําในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทําอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ถึง30ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห
2: ์เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชน

ังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: แม่ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
2: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อ่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้เหรอคะ
1: เลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้เข้าไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้
2: จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เอาเลยไปเลย
1: เขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
0: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้วดีใจมากเลยค่ะ
3: เอาละครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
4: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงคะวันนี
2: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหมาแต่นี่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
4: ์
2: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้หรือว่าเข้ากับหมาได้
4: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องเคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
0: ชอบคอร์กี้ค่ะ
4: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
2: นี่แหละ
4: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องเคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
2: ความรักนะ
4: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลา
2: ใช่
4: ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื
0: ้
4: อคิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
2: น
4: ั่
2: นนะ
4: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
0: ได
4: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิต นะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอกี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอกี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
0: รู้ไหมทำอะไรอะคะ
4: คอกี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าอุ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
0: ครบแล้วค่ะ
4: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอกี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
4: โอเคไปกันเลย
2: ไปเลยเย
4: ้มาเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้งด็อกสปอร์ตคลับคนนี้นี่เอง
4: ที่นี่ด็อกสปอร์ตคลับนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ด็อกสปอร์ตคลับมาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านๆมาด้วยค่ะ
5: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวัน2วันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขา

คะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเข้าพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว
1: ์นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอกี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวแซมต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นแซมมานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแต่พื้นหนูพูดเขามานั่งเลย
2: ค่ะ
1: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
1: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
1: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
1: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาโดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองเดี๋ยวอย่างนี้หลบโอเคอ่ะหนูจับสายจูงไม้นะให้ยืนก่อนพร้อมให้โดมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
1: แล้วไง
2: นั
1: ่งแล้ว
2: โอ้ย
1: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเค
2: เก่งมากนักหมอกเก่งมาก
1: เป็นไง
2: เก่งมาก
1: สบายไหมสบายเนาะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเคโอเคอ่ะจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
2: ให้มันกินอย่าให้มันกิน
1: แซมลุกขึ้นก่อน
2: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรงนั้น
1: แซมลุกขึ้นมาเลย
3: ลุก
1: โอเค
3: ลุกขึ้นลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
3: ลุกขึ้น
1: ยกมือขึ้น
3: นั่ง
1: โอเค
3: เก่งเก่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
1: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
2: ทันค่ะ
1: ทันนะโอเคถ้างั้นพอ

0: ัตรใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
1: คุณปู่ก่อน
2: ก็ได้
0: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
3: มอบมอบ
0: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
3: ดีมาก
0: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
1: ้แซม
3: เอาจอจมูกขึ้นลม
1: แซมแซมแซมแซมแซมแซมแซมขึ้น
3: จับดวงหมอนจอจมูกขึ้นดวงหมอนแล้ว
0: ก่อนสนใจไหมสนใจไหม
1: แซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
0: ใครงอนใครดี
3: เอาเอาเอา
0: พร้อม
3: เอาเอาเอาให้ขึ้น
1: ขึ้น
3: ลงมาต่ำต่ำแล้ว
1: ขึ้นมอบ
3: มอบ
1: มอบ
0: โอเคโอ้โหใช้ได้เลยชม
3: ดวงก็หน่อยดวงก็หน่อย
1: เก่งมากเก่งมากมาก
0: เก่งมากสุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอ่ะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
3: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุเนี่ยมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
1: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
0: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแซมมานี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
1: โอเค
0: นะง่ายง่ายเลยโอเคอ่ะขนมหนึ่งชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับใส่จูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
1: แซมคอยคอยคอยคอย
3: คอยคอยคอย
0: ดี
3: คอยคอยคอยคอย
4: เฮ้ย
0: เหลือคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: นะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยเดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปุ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมแซมมานี่แล้วแซมดีมากนี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากเก่งเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
1: โอเค
0: นะง่ายๆนะอ่ะถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมา
3: แล้วถอยไป
0: โอเคพร้อมเรียก
1: แซมแซมมานี่แซมแซมมานี่แซม
0: นะคะว่าสักครู่นี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
3: า
0: ะเดี๋ยวรอให
3: ้
0: ค
3: ุ
0: ณปู่ช่วยแก้มือให้พร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเลย
3: มาอันนี้มา
0: ไปไหนแซมไปไหนไปดูสิแซมไปไหนเลยไปเลยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากบ้านนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาอาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนม

0: าหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได
1: ้เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
2: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานแล้ววันนี้เทรนเนอร์อุ๊ก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม
1: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอุ๊ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องกิติต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอยคอยนะ
1: ปลาว
2: าฬคอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอย
3: คอย
1: 2 1ครบเวลาน้องเคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากๆเก่งมากๆ
1: คร
2: ั้
1: งที่1ค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากๆเก่ง
1: ครั้งที่2
2: นั่งปลาวาฬ
1: สั่งคอย
2: มอบมอบ
1: พร้อมไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่เหมาะไม่เป็นไรเอาเป็นนั่งคอยก็ได้ค่ะ
2: โอเค
1: 15วินาทีจับเวลานะ
2: คอย
1: พร้อมแล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ระหว่างที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวนะคะให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยประวานคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่ง
1: เยี่ยมมากเลยดีเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินาทีค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2หนึ่งครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: ปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากปลาวาฬ
3: เอายืนครั้งที่สอง
1: อ่ะปลาวาฬยืน
3: ยืน
1: ปึ๊บ
3: ยืน
1: เก่งมาก
3: อ้าว
1: ค่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาทีค่ะ
3: คอยคอยนะปลาวาฬคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
3: 5
1: 4 3 2 1ครบเวลาค่ะขั้นที่2ค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้ยเก่งมาก
1: ปลาวาฬเก่งเยี่ยม
3: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอค่ะ
1: ภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปลาวาฬให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
2: พร้อม
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปลาวาฬมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปลาวาฬไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะเคที่ให้น้องปลาวาฬดม
2: ปลาวาฬ
1: ได้ถูกแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
2: ปลาวาฬมานี่ปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬปลาวาฬ
1: โอเค

0: คชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆดี
1: มากดีมาก
0: เก่งมากพวันน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ามาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปวันมานี่เรียกก็เดี๋ยวคุณปู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปบมือเรียกดังๆนะคะ
2: ปาวาน
1: มาเร็ว
2: เร็วปาวาน
1: ปาวาน
2: ปาวานมานี่มาปาวานมามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
0: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบบมือให้อย่างนี้โอเคอ่ะครั้งที่2นะคะโอเคคุณปู่ไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะ
2: ปาวานปาวานมามาปาวานมามาเร็วเร็วเร็วปาวานมานี่มา
0: ไปเปล
2: ่
0: าม
2: ามามามาโอ้ยเก่ง
3: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
0: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค
1: ่
0: ะปรบมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ป
2: า
0: วานเลย
2: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
1: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเยอะเลยแล้วก็เล่นกับคอกี้ด้วยหมาพันคอกี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
2: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
1: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเขาตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
1: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
4: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

ขอถวายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสให้ทุกคนท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านพระเถระอนุเถระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยท่านรองอธิการบดีฝ่ายที่การทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมมงคลเจดีย์นะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วตอนเพลก็จัดเพลไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฉานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมหาจุฬาเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไปสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์เชื่อคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่สามท่านอาจารย์โกนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมณศักดิ์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมณศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขารับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านอธิการบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านอธิการบดีท่านอธิการทางฝ่ายพม่าก็ไปขออธิการบดีอธิการบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์ก็
็เลยได้รับสมณศักดิ์นี้มานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอจินยานิสระแต่ตำแหน่งนี้ก็เหมือนอจินจะเรียกว่าอจินโชติกะหรืออจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณในท่านแสงเรืองประมาณเจ้าคูนะใช่ไหมประมาณเจ้าคูนะเจ้าคูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีก็ประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะที่จังหวัดก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพัสตีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์สิทธิ์อันศิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะฮะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจะจากราชฌานท่านนายกราชฌานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชฌานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็การมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬาเนี่ยมีหลายรูปที่เป็นการทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยติดเราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นกีฬานุปถากยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำกีฬานุปถากได้ถวายพัตตาหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุนะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

อัญเชิญคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งนาทีนี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตทรวมถึงท่านคณะทายกทยิกาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นผู้บริหารวัดอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสหภาพพม่าหรือ ที่พวกเรารู้กันปัจจุบันคือรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้พร้อมกับคณะสงฆ์ได้ถวายเรียกว่าถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชารามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชารามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทชะอัคคะมหาอัคคะมหาสัทธรรมะโชติกะทชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทัพแล้วก็ทชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวัยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวัยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะได้ว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นที่เป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็ประ
ราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์

0: ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชรามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชรามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชรามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชรามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาตักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนนที่วัดอรุณราชรามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดหรือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านทุกชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้มันเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสภณวชิราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาพร้อมกันณวัดคลองวานีเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวาย

ป็นพระราชโคดสนเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระโมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลน่ะท่านกล่าวไว้ว่ามี3ประการประการที่1เรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่สมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิสมาทานวิรัตอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีล นั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุก

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
5: โอ้

0: โหเคลิ้มเชีย
1: ร์ไอซีโอแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: เลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
3: เร็วมากเร็วเร็ว
4: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
5: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
6: อ้าวไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย001หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกปุ๊บ
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: ระยะร้าย2 4 8 5
0: พยักร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบนจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ วันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองลองสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอาไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
2: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยักร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนาสวัสดิ์คุณนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก็ดีค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ

0: ้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆเดี๋ยวจิบเยอะนะคะ
1: นิดๆหน่อยๆเวลาคอแห้ง
0: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู่ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
2: ์ค่
0: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็สดสวยด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค
2: ่ะและช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
3: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า 2. ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
0: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
2: ค
0: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอก
0: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
2: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
0: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
1: นี่ป้าแพวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
2: ครับผม
0: ไม่
2: ได้เหรอได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือก
1: าย
0: จิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
2: ๆ
0: ได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
2: ปราณายามะ
0: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักร้ายไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
1: ะคะโรค
0: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะคล้าย
2: บำบ
0: ั
2: ด
0: บำบัด
1: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
0: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนั่งในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
1: เอียงขวา
0: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
2: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่
2: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอกเอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
0: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
3: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยัคฆ์ร้าย008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
0: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีกไปมา
2: เราเป็นผีเสื
0: ้อผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
3: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยัคฆ์ร้าย008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยัคฆ์ร้าย2485ของเราถึงทำได
0: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะท่านี้ยืดขาสองข้างออกไปแล้วเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจับปลายเท้าถึงไหม
2: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
0: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลังสะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดันยกก้นขึ้น
3: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยัคฆ์ร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
0: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
2: ไหวไหมครับพยัคฆ์ร้ายของเรา
1: ค่อนสบายมากครับ
0: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
3: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยัคฆ์ร้าย008ของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
0: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
2: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
0: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
2: พยัคฆ์ร้ายของเราให้
0: พยัคฆ์ร้าย2485ผ่านค่ะส่วนพยัคฆ์ร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยัคฆ์ร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
1: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
0: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบอย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
0: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
2: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยัคฆ์ร้าย2485แล้วก็พยัคฆ์ร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยไวท่อง
1: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
4: ้โอ้ดูหลอก
5: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
5: สวัสดีครับครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
6: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
5: ครับเดี๋ยวนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
1: คุณพี่ก็ได้ค่ะ
5: ก็เอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
1: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
5: ค่
1: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
5: คือ
1: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะว่า74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค่ะ
5: ครับแล้วนี่มีโรคประจำตัวอยู่2 3โรค
1: มีอีกค่ะ
5: ครับ
1: ความดันสูง
5: ความดันโลหิตสูงด้วย
1: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
5: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
1: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่า
5: ครับ
1: มันเป็นความจริงมั้ยคะว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โหดูหลอก
1: เนาะ
5: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
2: นิยมกันมาก
5: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
2: ไม่ดูหลอกนะครับ
1: ครับ
5: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
1: ใช่
5: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
1: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
5: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
1: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย
5: ่
1: างเง
5: ี้
1: ย
5: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมคร
1: ับ
5: การฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
1: ขึ้นกำหนดลมหายใจไงเนาะ
2: ครูคนสวยไม่ได้หลอกเรา
1: ใช่ใช่เน
5: า
1: ะ
5: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
2: าม
5: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
2: แต่ผมก็ได้ลองชอบรู้สึกชอบมาก
1: ครับ
5: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
1: ะ
5: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
1: เกี่ยวกับหลังอะไรนี่ค่ะเส้นหลังอะไรนี่ใช
5: ่ไหมครับแล้วก
2: ็
5: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
2: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
1: ใช่
2: ไหมแล้วก็ทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
5: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไป
2: ใ
5: ช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
2: คราวนี้คุณหมอจะ
5: ครับ
2: ภาพรวมของสุขภาพ
5: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วครับขนาดยังตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
2: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยักรายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ สุขภาพก็สวยงามนะครับ74แล้วยังดูสวย
4: ครับ
2: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
4: ้
2: พยักร้ายของเรานะครับ
4: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ภารกิจสำเร็จนะครับ
5: เยี่ยมมาก
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
2: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสาและก็พยักร้าย2485คุณแม่รุ่งการดาเบญจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
4: ขอบคุณครับหมอ
5: ครับ
2: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
4: ค่ะ
2: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
4: สวัสด
2: ีครับผม
4: ว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
2: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
4: อ๋อนี่โยคีเหรอ
2: ใช่ครับผม
4: ต้องอดทน
2: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
4: อ๋อมาทำโยคะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลใดซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: เอาเว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไรคุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
3: ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้ลงมาเดี๋ยวตกเล่นอะไรอ่ะงานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอแล้วพอแล้วบอกให้บอก

0: ใครเป็นแม่เธออ่ะฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เขา

0: ใจแล้วนะเพราะพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นแล้วเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเนี่ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วนๆครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละคุณหมอว่ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมี อาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
5: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงาน

0: ที่มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่ที่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ครับแต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: ครับ
1: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
0: ผม18 19ตอนนั้น
1: 19
0: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
1: ค
0: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ครับ มีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างนี้ครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมหรอหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
1: ้
0: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จัก
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณศตวรรษมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่

0: มคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณสัตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่า

0: ตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่แต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปหมอแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นนั้นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน

เป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือว่าเฮ้ย
2: รอก่อน
1: จะรีบไปไหนอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
1: โอ้ไม่ปลุกอ่ะ
2: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
1: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
2: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
3: คุณใหญ่พาซ่า
1: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
2: ใช่สิ
1: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถามว่าชัดเจน
2: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
1: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
3: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษวรจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
4: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
4: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆเหรอ
4: ครับ
1: หย
2: ุ
1: ดแล้วหย
2: ุ
1: ดแล้ว
2: หย
4: ุ
2: ดใหญ่เลย
4: นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได้
2: เดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
1: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
4: ๆหวานไหมคร
1: ับ เฮ้ย
4: อร่อยอร่อยมาก
2: อร่อยก็ไปกินบ้านดิ
4: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยนะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
5: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
4: เราไม่เอาก็
5: เอา
4: น้ำตาล
5: แทน
4: น้ำตาลได้มากกว่า
1: อ่ะผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
2: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
1: เนาะ
2: หวาน
4: หวานหวานแบบเย็น
2: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
3: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
1: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบไม่บอกอะไรโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหม
6: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
6: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
1: โอ้น่ากลัว
6: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะทีปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
6: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
2: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
6: ี่
2: ย
1: น
6: ่
1: ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
6: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเง
6: ี้
1: ยอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
6: ส่วน
2: รู้เลย
1: เหรอเดินอย่างเงี้ยเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
2: เหรอ
1: ทีมงานเรานี่แหละมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยจะเป็นโรคนี้
6: ใช่แต่ว่าผู้สูงวัยนะใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าเคลื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
4: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
4: น้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติ แล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
2: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นห่อหมกว่ะ
1: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้
5: เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
2: เป็นไง
1: คุณ
6: ไม่ได้กินน้ำ
1: เลยเดี๋ยวไปทำคุณเลย
2: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
1: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
2: เป็นไร
1: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
6: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารยับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
4: ครับ
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
6: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็ง

0: นิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
1: ับ ก็ป้องกัน
0: แค่ป้องกันใช่
2: แต่ก็ถือว่าดี
0: ดีครับ
2: กับระบบทางเดิน
0: ปัสสาวะของเรา
2: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
3: โอ้นี่ตามทำพิซซ่า
2: พิซซ่าอะไรเดี๋ยวขึ้นแล้วน้ำตาล
4: นี่น้ำตาลมะพร้าว
1: น้ำตาลมะพร้าว
2: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
4: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
2: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
4: ก็กะไม่ได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
2: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
5: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
5: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
0: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
1: หนักทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหรอ
2: หมอโอเคไหม
0: ได้อยู
1: ่โอ้
2: ได้อยู่ได้อยู่
1: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับมัน
4: ถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
2: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
1: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิจเดินน่ะก็เนี้ยไปได้ด้วย
2: เหนื่อยใจใช่ไ
1: หมวนกลับได้ด้วยเหรอ
2: ได้ได้ได้ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นไหมครับไม่ต้องหลบจับ
1: เฮ้ยอยากไปเลย
2: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
4: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยล่ะ
0: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
4: 70
1: ทั้งวันเฮ้ย70เหรอ
2: ได้อายุเท่าไหร
1: ่7
2: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
4: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
6: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บ
1: นะนี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
2: น้ำตาลก้อน
1: น้ำตาลก้อนโอ้โห
2: ไม่ได้มีอะไรขึ้นมา
1: ผมไม่ทำ
4: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
2: คร
4: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
2: แต่หลายคนไม่รู้ว่าอาอีเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
1: เขาให้ยอกันปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
8: ทั้งอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
1: เฮ้ยอย่าง
4: น
1: ี้เลยเหรอ
4: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
1: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
4: กลางก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
2: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
4: ให้มันลงไปตรงก้นไง
2: อ๋อผมเข้าใจละ
4: ใช่ไหม
2: คือเราหยดแบบนี้เราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว้เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
0: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
1: ือ
0: เ
2: ปล่าโทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
0: โอ้ยจริงๆต้อง
2: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้ออริจินอลออริจินอล
2: มันชิมได้ยังครับ
5: ได้แล้วค่ะ
2: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
5: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
2: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีทลองเลยครับอันนี้ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยนี่เฮ้ยอร่อยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดสดอย่างนี้เลยอ่ะ
1: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
2: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
9: รุ่นใหญ
10: ่รุ่นใหญ
11: ่รุ่นใหญ
12: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack หมอเคยฟังไห
1: ม
2: เพลงที่ดัง
1: มีหิ่งห้อย
2: ท่าเต้นตรง
1: ป่าละปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะป่ะอันนี
2: ้มันริบหรี่มากไง
1: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
2: อ๋อใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
1: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอายิ่งให้เราเป็นทรีโอ
1: ทรีโออ
2: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
1: ค่อยๆยอดกันปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
2: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
3: กูว่าเลย
2: ไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
9: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจจะจับเจ็บกุบจูบเจออะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็อย่าให้แกนัดเพราะแกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้
0: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
2: อย่าไปพูดอย่างนั้น
9: เฮ้ย
0: ดังดังไหมครับดังไหมคร
9: ับ นี่ดูตา
0: โอ้โหงี้เลยครับ
9: โอ้โหภาษาเป็นโคตรโคตร
2: รู้จักวง Be My Guest มั้ยผิดที่เราเจอกันเห็นมั้ย
0: อันนี้
2: ของ
0: คุณก๊อฟอ่ะ
2: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
10: คือการอั้นฉี่ครับ
11: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
12: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
0: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอสัก50ก็เริ่มมีละ
9: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
0: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
2: เสื่อมตามวัย
0: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
2: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
0: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
2: เป็นไหม
9: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอากาศร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
0: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
9: พราะว่าฉี่อย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงมั้ย
2: ผิดปกติใช่มั้ย
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
2: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ําเพราะอากาศมันร้อน
0: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
9: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
0: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกมั้ยครับ
9: ใครจะมากน้อยแล้วแต
0: ่ใช
2: ่เคยได้ยินมาบอกว่านิ่วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
0: ้คือปกตินิ่วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณนี้ครับ
2: ฮะ
0: ปลามือก็เป็นธรรมชาติครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
9: ม
0: ัน
9: ขวางมันไม่ตกใจเลยนะ
2: คุณจะตกใจได้ไงเขาผ่ามากับมือแหมเขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
9: เออผมไม่รู้เอ้ยไหลละ
2: อะไร
9: เหือดิข้างหลัง
2: ตกใจอยู่ว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
9: เหือ
2: ไหมอ่ะงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
0: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
2: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
0: อาการก็หลักๆผมว่ามี2 อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
2: ไออีทเป็นป่ะ
9: โอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่นี่ไง
2: ห่วงไม่ห่วง
0: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งเนี่ยก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
2: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
0: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
2: โอ้โหอย่างไออีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายมั้ย
0: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
9: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
0: ผู้หญิงก็มีครับ
2: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
0: เข้าห้องน้ำ
2: อย่าอั้น
13: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
2: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
14: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
2: ทำไมมันนานน่ะลุงมันมีรายละเอียดหรอ
14: เพราะมันจะสัตว์อย่างนี
2: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
14: แล้วไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
2: แล้วก็แปะไอ้แล้วก็มาสติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
0: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
14: ครึ่งวัน
9: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่องไม่ขึ้นโอ้โ
2: หลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
14: โทรมาได้ทุกวัน
2: อ
14: ่ะ
2: อ๋อลุงพร้อมมาได้เลย
14: อยู
2: ่กี่โมงถึงกี่โมง
14: ทั้งวันเลยก็ได้
2: จริงป่ะ
14: จริง
2: 4 ทุ่ม
14: ยัดระวางเลยก็ได
9: ้ให้รู้
4: เซเว่น
14: ใช่ว่าไม
4: ่ให้รู้สึก
14: ไม่จริง
2: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
14: ฉันทำมาตั้งอายุ14
2: 14

0: มื่อกี้อายุอายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกขาด
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ผมจะ
0: โยนก็พอแล้วเราต้องจับเนี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือห้ามโยนสุราห้ามโยน
2: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
3: า
2: ะ
3: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
0: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
2: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
0: มันลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือเอาแข่งทรายอย่างเดียว
2: อ๋อเหรอ
0: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะทรายไปอย่างนี้ทรายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันทรายแค่นี
2: ้ทรายแบบไหนคะแนนถึงจะดีทรายเยอะ
0: ทรายแคบทรายทีทรายแคบทรายทีทรายเร็ว
2: ลุงอันนี้ขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมครับ
0: ได้
2: มือลุงนิ่ง
3: นิ่งเน
2: า
3: ะ
2: นิ่งมากแล้วกรีดมาตรงแนวนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่าว่าวเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
0: แผ่นเดียวก็ได้ไง
2: กรีดแล้วก็มาพับนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
4: ครับ
2: เราเล่นว่าวไม่ได
4: ้ทำไมล่ะครับ
2: อาอีไปเช็คดูแล้ว
1: หนึ่งลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
2: ทำไมอ่ะ
1: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยครับ
2: คือคัก
1: คือคัก
2: อยากจะอวดหญิง
1: ใช่อยากจะอวดหน่อย
2: โอ้ตายละแปดจังเลยอ่ะ
1: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
3: อ
1: ัน
3: นี้เหรอครับ
1: เอาลองเข้าปากดูWhere I would
2: just stood. แต่เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
1: น
2: ั่
1: น
2: เหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออ
1: ื
2: มเยี่ยมมองติ๊ม
1: พอไปแล้วหรอเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะกว่า
5: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
6: ับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
2: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
3: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
2: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
3: ่ใช่
2: มันขับของเสียออกมา
3: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรตรงนี้อะไรออกมา
2: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
3: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
1: ไม่ดีแล้ว
3: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
1: น้อยไป
2: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็กมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
3: คนที่ถือป้าย
2: นี่แหละเขียนเมื่อกี้เลยครับหมอตอบเขาหน่อย
3: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตอนไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
1: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
3: ใช
1: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
3: จะเล็ดออกมา
1: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
3: ชาวบ้านเขาเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
2: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
3: ใช่
2: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่ๆอ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
2: ปัสสาวะร่างกายของเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
3: 200ถึง400 500ประมาณนี้ครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
2: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
3: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
2: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่ายแล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
3: ไข่มันไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกนะเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
1: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
2: ไอ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
4: ้ครับ
2: เราดูแลได้
4: ครับ
2: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
4: ครับ
2: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
4: ครับนอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพรับอีกนะครับ
2: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
1: กับโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
7: ่
2: ย
7: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
2: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
7: กับชาติให้หวาน
2: กับชาติให้หวาน
1: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
7: ค่ะอันนี้เราลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
2: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหรออ
7: ย่างค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
2: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
7: ใช่
2: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
7: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บรเพชรจะแข็ง
2: ลอกไส้ด้วย
1: ท
2: ุ
1: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
7: ใช่ค่ะ
2: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากอะเนี่ย
7: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบรเพชรหายค
2: นโม้ว่า15วันผ่านไป
7: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบรเพช
2: ร
7: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
2: ขายถุงเท่าไหร
7: ่กิโลละ700ค่ะ
2: เออคุ้มอยู่ต่ออ่ะต่ออ่ะเอาสมมติผ่านไปคืนนึงแล้ว
7: อันนี้ถ้าสมมติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าคายความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
2: ครับ
7: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บรเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบรเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
2: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
7: ใส่แล้วค่ะ
2: ก็กลายเป็นแบบนี
7: ้ใช่ค่ะ
2: แล้วก็แช่ไว้เลย
7: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
3: แต่ละ700ก็คุ้มนะ
2: คุ้ม
7: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
3: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับคุณแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
7: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะละกีนกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
1: มากับชาติหมดเลย
7: ใช่ค่ะ
2: ตุ๊กตาแปลกจังเลยอ่ะ
1: เฮ้ยหวานนี่มะละเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
3: เผ็ดอ่ะ
2: แต่หมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
3: มีความเผ็ดนิด
2: ๆบางมาก
3: แต่มันบางอร่อยดี
2: พริกแบบเผ็ดบาง
1: ๆ
2: อะไรอะไรอะไร
1: อร่อย
2: แท้จริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
1: เฮ้ยอร่อย
2: ให้มาลอง
1: เวลาวูดจัสต์
2: ตูดได้เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเน
1: ี่
2: ยไม่อยากจะเชื่อ
1: มาเนอะ
2: เหรอกินพวกเสียงดีงี้เลยเหร
1: อ Lemon Tree Wave
2: Lemon Tree Wave
1: พอไปร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งนั่งนั่งนั่งเลย
2: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะหรือไหม
3: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
2: กินแค่พองามอ่ะ
3: ครับ
2: พอหายยากแค่หมดจานเนี้ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
3: ่น้ำตาลขึ้น
2: น้ำตาลขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
7: จ้า
2: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
3: ผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
2: เออ
1: ข้าวมาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
2: ใช่
1: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
2: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับขอบคุณครับ
3: ครับผม
2: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้อง
1: มือ
2: ป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
1: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิแล้วก็บอกป่าลั่นก็ยัง
2: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากสักนิดนึงครับ
1: มือ
2: พอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้อีกนิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
1: มือพอดีเดียวพอ
9: ดีเดียวหอมไปตั้งเยอะ
10: เอ๊ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเล่นรายการไม่เล่นไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงๆเอา
9: เออ
10: ปี้หวยเยอะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่จะดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันอันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีพุทธแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่1 2 3ไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็บางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันละก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวรายการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่
ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกอ่ะก่อนที่จะเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งกับเรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็กลับไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ยก็จะมีจากวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทาง
ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอการที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารสิ่งพวกทั้งหลายแหล่นี้เด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตั้งตาไปโรงเรียน

ว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่าเด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นแล้วอะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราจะได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้าน
หรืออยู่ที่

ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์เขาบอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เราหาความสุขไม่ได้เนี่ยไอ้ความสุขตรงนี้ก็คือเราได้ฝืนจิตฝืนใจและชนะใจตัวเองในการที่อย่างที่ปฐมเบื้องต้นที่ได้พูดมาตั้งต้นว่าก็คือสำคัญก็คือใจในการที่จะตอนนี้ในการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นอ่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกขอหรือจนกขอกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันอยู่มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้มันใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญา

ญาเนี่ยก็คือจะสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำอีกทีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะอันนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญเป็นปฐมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี่เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติกับมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกล่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์เรียกรู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดแต่เรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตมันก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลเนี่ยก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดู
อารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งที่ต้องนำมากล่าวก็ขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารก็คือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลยเป็นไรฮะหนู
0: ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
1: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อ่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้หรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าให้เข้าไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเลยไปเลยเขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
0: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้วดีใจมากเลยค่ะเย
2: ้เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
3: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงคะวันนี
1: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหมาแต่นี่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
3: ์
1: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้หรือว่าเข้ากับหมาได้
3: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องเคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
0: ชอบคอร์กี้ค่ะ
3: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
3: โอเคทั้งนั้นนะคะถ้าน้องเคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
1: ความรักนะ
3: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพันพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื
0: ้
3: อคิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
1: น
3: ั่
1: นนะ
3: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
0: ได
3: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิต นะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันธุ์คอกี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอกี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
0: รู้ไหม
3: คอกี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าอุ๊ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
0: ครบแล้วค่ะ
3: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอกี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
3: โอเคไปกันเลย
4: ไปเลย
3: มาเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้งด็อกสปอร์ตคลับคนนี้นี่เอง
1: ที่นี่ด็อกสปอร์ตคลับนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ด็อกสปอร์ตคลับมาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะแล้วก็เราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านๆมาด้วยค่ะ
2: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวันสองวันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักตามมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเขาพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว
1: ์นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอกี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวแซมต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นแซมมานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแต่พื้นหนูพูดเขามานั่งเลย
2: ค่ะ
1: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
1: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
1: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอยหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
1: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาโดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลองเดี๋ยวอย่างนี้หลบโอเคอ่ะหนูจับสายจูงไม้นะให้ยืนก่อนพร้อมให้โดมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
1: แล้วไง
2: นั
1: ่งแล้ว
2: โอ้ย
1: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเค
2: เก่งมากนักหมอกเก่งมาก
1: เป็นไง
2: เก่งมาก
1: สบายไหมสบายเนาะ
2: เก่งมากเลย
1: โอเคโอเคอ่ะจากนั้นแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
2: ให้มันกินอย่าให้มันกิน
1: แซมลุกขึ้นก่อน
2: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรงนั้น
1: แซมลุกขึ้นมาเลย
3: ลุก
1: โอเค
3: ลุกขึ้น
1: ลุกขึ้น
3: นั่ง
1: โอเค
3: เก่งเก่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
1: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
2: ทันค่ะ
1: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
2: คุณปู่ก่อน
1: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
3: หมอบหมอบ
1: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
3: ดีมาก
1: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี้
2: แซมให
3: ้เขาดมก่อนเอาจ่อจมูกเขาดม
2: แซมลุกขึ้น
3: จะให้เขาดมก่อนไหมจ่อจมูกก่อนรอบ
1: ก่อนสนใจไหมสนใจไหม
2: แซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
1: ใครงอนใครดี
3: เอา
1: พร้อม
3: เอาให้ขึ้น
2: ข
3: ึ
2: ้น
3: ลงมาต่ำ
2: ขึ้นมอบ
1: โอเคโอ้โหใช้ได้เลยช
3: ม
2: เก่งมาก
1: เก่งมากสุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอ่ะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
3: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุ๊เนี่ย มาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
2: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
1: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแซมมังนี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: นะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนมหนึ่งชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับใส่จูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
2: แซมคอยคอยคอยคอย
3: คอยคอยคอย
1: ดี
3: คอยคอยคอยคอย
4: เฮ้ย
1: เหลือคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
1: นะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยเดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปุ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมแซมมานี่แล้วแซมดีมากนี่เก่งมากลูกดีมากเก่งมากโอเคเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
2: โอเค
1: นะง่ายๆนะอ่ะถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมา
3: แล้วถอยไปไปเลยไปเลย
1: โอเคพร้อมเรียก
2: แซมแซมมานี่แซมแซมมานี่แซม
1: นะคะว่าสักครู่นี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
3: า
1: ะเดี๋ยวรอให
3: ้
1: ค
3: ุ
1: ณปู่ช่วยแก้มือให้พร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
3: ครับมาอันนี้มา
1: ไปไหนแซมไปไหนไปดูสิแซมไปไหนเลยไปเลยอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาอาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได้
3: เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
2: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานและวันนี้เทรนเนอร์อุก็อยากจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม
1: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอู๋ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคที่ต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปลาวาฬคอยค่ะ
2: ปลาวาฬนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอยคอยนะ
1: ปลาวาฬ
2: คอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2หนึ่งก็เวลาน้องแกที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมากมาก
1: ที่หนึ่ง
2: เก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: ครั้งที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: คอย
2: มอบมอบ
1: มอบไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่มอบไม่เป็นไรเป็นนั่งคอยก็ได้ค
2: ่
1: ะ
2: โอเค
1: 15วินาทีจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวนะคะให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยปลาวาฬคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่งมาก
1: มากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินาทีค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย

0: ตวันเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะ
2: ดีมากตะว
0: ัน เอายืนครั้งที่สอง
1: ตะวันยืน
0: ยืน
1: ปึ๊บ
0: ยืน
1: เก่งมาก
0: เอา
1: ค่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
0: นั่งนั่ง
1: คอย
0: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาทีค่ะ
0: คอยคอยนะตะวันคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
0: 5
1: 4 3 2 1ครบเวลาค่ะขั้นที่2ค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ
0: โอ้ยเก่งมาก
1: ตะวันเก่งเยี่ยม
0: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอค่ะ
1: แล้วมาถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปาวานให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
3: พร้อม
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปาวานมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปาวานไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะเคที่ให้น้องปาวานดม
3: ปาวาน
1: แล้วอย่างนี้ดมแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
3: ปาวานมานี่
1: โอเคชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะๆ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมากดีมากเก่งมาก
1: ปะวันน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ามาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปะวันมานี่เรียกปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปรบมือเรียกดังๆนะคะ
0: ปาวานมา
3: เร็ว
0: เร็วปาวาน
3: ปาวาน
0: ปาวานมานี่มาปาวานมามามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
1: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบมือให้อย่างนี้โอเคอ่ะครั้งที่2นะคะโอเคคุณปู่ไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะ
0: ปาวานปาวานปาวานมามาปาวานมามาเร็วเร็วเร็วปาวานมานี่มา
1: ไปเปล
0: ่
1: าม
0: ามามามาโอ้ยเก่ง
4: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
1: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค
3: ่
1: ะมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ปาวานเลย
0: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
3: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเยอะเลยแล้วก็เล่นกับคอกี้ด้วยหมาพันคอกี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
0: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
3: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเข้าตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
3: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
5: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทํานองหลวงประกอบทํานองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะประวัติธงห้อยห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพ

อาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพระพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติวิสุทธิชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหาสัจจันทร์แห่งโลก 1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคลพัฒน์ประวัตินาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศน์ครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกันละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกับธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมายไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว1ไม่ไปโรคเจ็บ5ประการ2เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยวันหนีนี่หนีหนี้เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพ่อใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืม

ให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าไปยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลทิตามาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรไปเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้ไอเด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย 700,000 กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว 700,000 กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือจึงเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้นะต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆ เรียกมันมาเถอะถามมันสักสองคำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสลายขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตามาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นฉันขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆ

้องซึ่งส่งปลามาใช่ไหมส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมเออตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารเออฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอะไรท่านทั้งหลายได้ฟังมหาเชษฐวิษณุชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเถอะว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเชิญท่านถลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพระเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้ามีวัดไหมโยมไม่มีแล้วช่างเชิงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอ่ะฮะเขาวังอ่ะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพระพุทธเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านเออถ้าไม่มีพุทธเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพระพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมเออบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละพระสันดรอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายยายห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยไหมยายยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจไหมชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็เออวันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาถวายพระไปหม้อหนึ่งเออเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพ็ญทำปลาท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะเออให้เด็กมาลงปลานะฮะ
แล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มๆทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปเตือนให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะร้อยตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3 วันนะพอจะหมด100 ตัวเอาไปถวายพระเพราะฉันนอนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระชนนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดา1,000 ตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5 ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7 ครั้ง7 วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมันทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาอาตมาอยู่สุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด3,000นี่เด็ก
ร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งเพราะฉันดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับเมืองกลิงครัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระชนดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระชนนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม100อย่างละ100 7อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกใ
ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระชนดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคต

จำรัดสโกส่วนสมเด็จวชิราหัตถเทวเอตก็แปลเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวศวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บลัยเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประ

ยสวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุราชสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาระทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรหมพฤทธาจารย์ทางกิริ

อัตถสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมหาดมัดสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่า

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสัพพันยุตยานในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวาคมนะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สหักถึง10เปอร์เซ็นต์ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อนที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างนึงของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะ

0: ค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเรา

0: ก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลือเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมมาเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนําจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
1: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
0: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่น หลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
1: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซ็ปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอ่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็

จะเตรียมเพลย์เวิร์กเกอร์หรือสตาฟค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำ

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันเนาะตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้าก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนไม้ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ อันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อนๆ
0: ชอบไหมคะ

0: ชอบค่ะแกชอบค่ะ
1: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
0: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
1: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
0: อันนี้
1: ทำไหม
0: ทำค่ะ
1: ชอบไหม
0: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
1: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
0: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
0: อันนี
1: ้ทำกับข้าว
0: ทำกับข้าว
1: เคยทำไหม
0: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
1: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
0: ก็น่าจะได้นะ
1: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
0: ใส่สีม่วงนะ
1: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่อเดี๋ยวนี้นะขยับให้ใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนเนี่ยเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
0: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวรอกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
1: โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
1: ่5โมงเย็นปั่นจักรยานปั่นสินทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบริชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: แม่มามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

ครับนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมครับก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งนะอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างและผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรา

เรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็ แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่รวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดังตาด้วยเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดอันนี้เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสั่งสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ขอเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วอันนี้ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เหรอแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่มาว่ามาพลเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเฉอะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะที่Some, นี่เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease me, but I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling
and stop them from teasing me. เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะโอเค so like life in a community any community always going to be some teasing okay but I think we can make a distinction between malicious teasing and friendly teasing you know we can even with monks you know sometimes we tease each other but it's just very friendly and kind teasing and it's not nasty teasing so first of all if you are someone who likes enjoys teasing others you have to be very honest with yourself you know is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking. But really there is some nasty bad feeling there, but they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun, then are you expressing some anger and aversion, or is it with metta and kindness? But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you, maybe is big matter for someone else. So things you should never tease people about are like their physical appearance. That's really... you know, that can be so sensitive, especially in teenage years, because everyone very sensitive about their appearance. And so from the previous question about having surgery, you know, people so concerned about personal appearance, even having operations and surgical procedure. So in our school, you know, we don't have to be serious all the time and we can make some jokes and even tease each other, but you should be aware of your intention. What is your intention? Do you have warm feeling or bad feeling when you do this? And if you see someone feels uncomfortable and they don't like it, what do you do? Do you do it even more? Or do you stop? What's the right thing to do in that case? You know, and this is like, you know, we're human beings. We are also like we are animals, you know. And one of the things animals do is they all gang up on the weak one, you know, and they bite the weak one and sometimes even kill the weak one. So that's one kind of animal habit we don't want in human community, where we just find one person or two person in our class and they become the one that we bully and make fun of and tease. And that's just such a mean thing to do. And I don't think it's something that we can be proud of. So when I look back on my school days, I was guilty of this also sometime, some teasing and that went too far and wasn't very good. And now even after 50 years, I feel bad about it. So, you know, I don't want you to have that in your life, to have that kindness. And if you're someone who does get teased,
As a person in this question,

then also look at yourself. Some people, they go out of their way to be different. Don't join in. Don't do the same thing as everyone else, or come too late, or come not too early, usually too late. Always want to be a bit different from everyone else, and so they feel special. But if you like to do that, then there's a consequence. Consequence is that maybe other people don't like you when you do that, and then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable, but also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help, because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do, and then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this this teasing. Now, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometime they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly and not intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit, and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปไอ้เรื่องการล่อเรียนในเรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเรียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล่อเรียนที่พอรับได้และการล่อเรียนที่ไม่ควรรับได้แต่สำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล่อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล่อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล่อเลียนการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นความบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วย

ทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทําแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไปอย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกแบบการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่า อย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระอริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงนะเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหม

เพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดถีบเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกเรียกว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมขั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติคือจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมละและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นที่คำถามเรื่องบรรลุธรรม

แปลว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่าเป็นไปได้อยู่เสมอเราก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมั่นเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแหล่งประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีแต่สมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานด้วยความขยันมั่นเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีมันเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีอ่ะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจจะทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้

ยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราแห่งความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้า ถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมไปหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ตั้งแต่ที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรณัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลส
คือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นดังนั้นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นและการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไร

พราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดี

ของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นแหละดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรอ่ะดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระเดือรือร้อนตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในได้การงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะถ้าชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางที่อากาศดีบางที่อากาศร้อนบางที่ฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานก็ไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ร้อนมากไม่หนาวมากนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไป
อะไรวันนี้

0: không, chụp thể nghiệm.
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานการณ์ในกองทุนออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า

0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store มือถือของคุณ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนู

0: ั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

าคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขักขมติหัต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพิณิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงเตนะเทระพุทธเคนะธมาปยันโตอิทธูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะ

ความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ินาทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุข

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมศาสตร์วันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกาย

อาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงาม
เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้ทยายไป
ในคาถาพระ

ซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกบันเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังอ่ะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อมั้ยว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปพ่อค้าเป็นเด็กเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะนำมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเธอเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะเพราะแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังทางอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแม่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทํานองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาบากาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดด้วยนะวันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็เป็นบุญตาที่ได้มาปายัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธศาสตร์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
3: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
4: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
5: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วผมคิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนผมจะถือชื่อหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
6: จารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดัง

0: แน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
1: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงนะผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี้ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
2: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
1: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจที่ได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่แล้วจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันของประเทศค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าวคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้

ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊

0: จนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
1: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
0: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก่
0: เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดเต็มกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้

0: นี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นตัวทั้งผองเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้แบบสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบคร
1: ัวใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสต
0: ์
1: นะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสต์ที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นนะจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางทั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานเช่นมีอายุ50ก็ยังมีมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานแล้วมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได้งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนนี่กับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับ อันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
0: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
1: ช่วยลดลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับนั่นว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
0: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
1: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
1: ครับส่วนใหญ่อันที่หนึ่งนะครับบ่อยครั้งคือหนึ่งคำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่หนึ่งคือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสิหนึ่งนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่หนึ่งนะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
0: ซ
1: ึ่
0: งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
1: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือหนึ่งพวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาเรียกการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจเนี่ยฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
0: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำหรือว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
0: ์
1: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับคือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
0: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
1: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซิสอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
0: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
1: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
0: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
1: ท
0: ุ
1: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
0: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
1: ก็ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะ

0: มีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำคีโมไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปถ้าสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็ว
1: ค่ะ
0: กรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือดเคมีบำบัดม
1: ัก
0: จะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำคีโม
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างงอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนในเมื่อถ้าทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำคีโมบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบใช่ไหมฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักคือเราต้องคอยสังเกตถึงว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วฤทธิ์ข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนนึงนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำคีโมบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ และในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่า

0: ะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงใส่ใจในจานกับเมนูแกงขี้เหล็กกับปลาย่างเรามาดูซิครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

0: น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกขี้เหล็กนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ำนะครับเห็นนะครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ไปดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ และหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้แล้วพอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาได้เรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะขัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอะ

0: ก็จะหมดเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่

ั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจ

็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจียในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่แม่เจ๊เล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมอีกครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายมีแล
4: ้
3: ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่สองนะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละนี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกหมดแล้ว
6: โ
5: อ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนี้นึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้มั้ยครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จัก

0: ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ
1: จะฟันฝ่า

ตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

างที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลําไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําได้อ่ะก็จะทําอ่ะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอ่ะมันคือความสุข

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และ20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายหาจทะสันติทัสตาปรัชขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสปีขัดเจเยอุปจัทาเชตกรรมหินคเรสัญเชเยนะสัมมาคมิอีอีตีอีบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุรรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งการทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันเท้ามัคควางทรงปฏิปราสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาศ10เดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังผมด้วยกัญจาแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพรสิบประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้วยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางคือยังไม่ปรารถนาสมควรได้รับพระราชกุมารมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังกูลและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากพระครรภ์ของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้น คือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมงคลทายแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมี เราประชาชีจึงขนานนามประช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานนางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นอภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกๆคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตกาลและเมื่อพระชนมาพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉติกทานคือทานภายในในเลือดเลือดเนื้อพระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกำปรนาดภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมะผ่านก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าป่าก็วิ่งว่ายวนขนองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุขันธาแท้ต้องสาธุการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปราโยติยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไป จึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทธราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัตนทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้ว ก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันีพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้ารวนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทัน เมื่อครบถ้วนทศมาสก็ประทูลพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและเยาว์พระพยุหลญาติได้นำเอาหนังกองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประทานเป็นคำรบสองประสูติพระนางอัครราชธิดาพยุหลญาติสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยหนังหมีจึงได้ชื่อว่ากันหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยั่งยืนยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นขอขชสาร ซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลและครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกพลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นปุดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระรานร้องทูลศาลประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครเท้าเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดลดาลให้ฝนตกทั่วทศรพีขอพระองค์ได้จัดทชีผู้ชราไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอเสวตกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพักขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยเราราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีพกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณที่สถานที่นั้นเห็นหน้าปัจจนาคเสวยกัญจนครก็พนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งขวัญของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิด คณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำราชดำรัสตรัสทักทายขององค์พระราชาก็มีความปีดีกราบทูลขอคดชะตานว่าข้าแต่พระองค์ผู้พานพบพระธรณีกระหม่อมฉันทั้งหลายมาณครั้งนี้หวังที่จะขอคดชะตานสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาคชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านป่าตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วทรงประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานคจสานทานตัดเรียกพราหมณ์พุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบคจทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตการโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแต่ตายท่านได้รับพระราชทานพญากุญชรคชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครศรีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองศรีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่คชสารขององค์พระราชา จึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุฉะไหนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คจสารสีอันเป็นที่นั่งสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพราหมณ์ผู้เป็นขับขี่คจสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกขู่ชาวพระนครว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุฉะไหนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้ เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้พานสีพีบัดนี้พระเวสสันดรรูปรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาคชสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พามต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาคชสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรเนรเทศบทไทจรจากกรุงศรีพีกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมาก ที่เจ้าพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพยาคชสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงเนรเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะเนรเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพระนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยที่จะลงโทษเนรเทศพระเวสสันดรเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเกียงกรุงสนชัยตัดเรียกนายนักทานมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักทานนั้นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคช้างให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นนายหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าเราขอสักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงไปกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเราของการบำเพ็ญทานเสียก่อนสักสองราตรีแล้วเราก็จะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานาคพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตตีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้มหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศว่าทานใดๆก็หามิจะสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาทเจ้าจงยาได้ประมาทช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่ จ้าจงภักดีปฏิบัติอย่าได้เครื่องขัดอัตยาตัยอันหนึ่งข้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติอย่าได้เครื่องขัดในอัธยาศัยเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพญานางพระมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์จาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิลักษณ์พักดีของพระมตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามัตตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมัตตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพระนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพระนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจักสวามีก็ทรงถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโสกาอาดุลกราบทูลปอประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมัตตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกปากป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้แต่จุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติ

ถึงแม้ว่าจะผิดพลงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตติก็จะก่อกองไฟโรดให้โรดแล้วกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุดีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมานว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแต่พระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวปาจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพัลลนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านคณะเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่สองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อน

0: กว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
1: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
2: วิ่งตามพ่อมานะ
3: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
4: ครับพ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
3: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
3: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
3: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
3: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกซิดฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
3: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
3: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียน

0: สร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

0: ซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกัน

0: พอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกกราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ กรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ปะกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณ

0: ราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนนับว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะ วัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสระ

โอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1เวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Benz Tutor Thailand จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
เมื่อวันที่5มิถุนายน2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัฒน์บ้านดอนงัวตำบลโผคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับกันอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระกัน

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้

0: ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: ปอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่แต่แม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa กาเรณะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดา

ก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกริยปัตตสูตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าโอ้เพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกริยเมตตสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาก็จะบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านเจ้าคุณไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช่ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายนะเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเขาว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันจะทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยและโดยการกระทำทำซะก่อนไม่ต้องให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้า

พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจึงมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเชลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะว่าพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับภาษาพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็ได้ที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเทคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่า ก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการรับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองามๆท่านเอาความเป็นจริงมันก็จะสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรมท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังนะครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองกระบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางมุมจะก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้ยุทธหัตถีกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธหัตถีครั้งนี้ถ้าหม่อมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจษขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาส

ในยุทธถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นู่นไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วหรือมีนักเขียนหลายคนเขียนดีมากแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดสุวรรณดารารามซะท่านมหาเวชยันต์ประดิษฐ์ธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชคณะคือยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาวิชยันกับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระนเรศวรทรงทำยุทธาถีนะเป็นรูปเป็นชยมงคลการยุทธีครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทำสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาประชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาประชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธถีด้วยการที่พระมรชาทรงพ่ายแพ้ตรงนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตลงพ่ายซึ่งกรมพระประมาณวชิรศิโรสได้ทรงแต่งลิลิตเตลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีละท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามมากประชาว่านะทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำไว้ผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันเนี้ยท่านเป็นกิตติยศสูงสุดท่านนักเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะ10-1 8-1เนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังคาวบอยสิท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระเดชสนทรงแหละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่เสียสุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระทัยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาประราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาประชาในการทำยุทธาถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดหรอกท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไร
นั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระปรมานุชิตชนกทรงนั่งเทียนเขียนพระทรงใช้ญาณวิเศษเขียนไม่ฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระปรมาภิชนกที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านพระสุทัศน์ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระราชแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารยานไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่จตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธทีครั้งนั้นโดยวิจารณ์พระอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจะไม่มีการศึกสงครามอะไรอีกมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสัมพันธไมตรีกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรเพราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่ธรรมะอยากจะกล่าวก็คือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าที่เรียกว่าเป็นอะไรวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหวเหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาธิคันช่องรูปร่างไงไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพม่าเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้

0: ป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบังช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนั้นท่านมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกว่าช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรนะสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโห่หาเสียงอาวุธเสียงตีกรองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าอาราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกเอ้าก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูรัศมีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนำมาบดเป็นน้ำรัชกาลก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าอะไรมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีท่านก็ไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั้นเลยเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยนะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จัก

0: แบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องอื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการ

0: เรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้มายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดี

0: ีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ายความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสให้ทุกคนท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านพระอนุเตระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายที่การทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาว

ายใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมองค์ขนเจดีนะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็ในบทพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วกลางตอนเพลก็จัดเพลไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะฮะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฌานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไปสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์ชคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่3ท่านอาจารย์โกนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมณศักดิ์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมณศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขาครับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านที่การบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านที่การบดีท่านที่การทางฝ่ายพม่าก็ไปขอที่การบดีที่การบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็แล้วแต่อาจารย์นะก็เลยได้รับสมณศักดิ์นี้มานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอจินยานิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอจินจะเรียกว่าอจินโชติกะหรืออจินสวัยประมาณนี้ครับถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณในท่านแสงเรืองประมาณเจ้าคูนะใช่ไหมประมาณเจ้าคูนะเจ้าคูธรรมสามี
โยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับพระอาจารย์ที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีก็ประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะตีจังหวะก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพัสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์ศิษย์อันสิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะฮะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะฮะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจะจากราชฌานท่านนายกราชฌานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชฌานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็การมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬานะมีหลายรูปที่เป็นการทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยฤทธิ์เราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมหาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นกีฬานุปถากยกตัวอย่างเชียงหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำกีฬานุปถากได้ถวายพัตตาหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุนะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็ทุกศิษย์ทุกหาที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

ขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงหน้าที่นี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งหน้าที่นี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตทรวมถึงท่านคณะทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นผู้บริหารวัดอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสหภาพพม่าหรือ ที่พวกเรารู้กันปัจจุบันคือรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้พร้อมกับคณะสงฆ์ได้ถวายเรียกว่าถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชารามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชารามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทัชะอัคคมหาสัทธมะโชติกะทัชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทับแล้วก็ทัชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่

รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้

0: ีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาสักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดคือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านทุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้มันเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวิชราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกฐานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาพร้อมกันณวัดคลองวานี้เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกาม สมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือไม่ระ

ใครก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัติอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัติหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัติอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัติหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีล นั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุก

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2

0: กลุ่ม non-investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ double B ลงมาถึง C
1: และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ไงครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกปุ๊บ
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวครับกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: โอ้เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: พยักร้าย2485
0: พยัคฆ์ร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบญจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นี่นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยช่วยหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองเราสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอาไปได้สู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
0: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยัคฆ์ร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนอัศวกุลนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก
1: ็
5: ด
1: ี
5: ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อ่ะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก็เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆ อย่าจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆหน่อยๆเวลาคอแห้ง
5: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
1: ่
5: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีการอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อกซ
1: ์ค่
5: ะมันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไวทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
4: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า 2. ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3.

0: ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
1: เราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
2: ค
1: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอก
1: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
2: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
1: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: นี่ป้าแขวเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74จะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
2: ครับผม
1: ไม่ได้หรอ
2: ได้มั้ยฮะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือกายจิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยกันที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลัก
2: ๆ
1: ได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
2: ปราณายามะ
1: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
4: ะคะโรค
1: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะคล้ายบำบัด
4: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
1: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนั่งในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
4: เอียงขวา
1: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีข
2: ึ้นเรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่
2: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
2: ด้านในด้านนอกเอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
1: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
0: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักไร้008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
1: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ไฟล์นำฝ่าเท้าประกบกันแล้วกระพือปีอีกไปมา
2: เราเป็นผีเสื้อ
1: ผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
0: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักไร้ศูนย์ศูนย์เป็ดของเราท่าทางจะ ก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยัคฆ์ร้าย2485ของเราถึงทำได
1: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะท่านี้ยืดขาสองข้างออกไปแล้วเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะ
2: ครับผม
1: ปัจจิโมตาสนะหรือท่าคีมยืดแขนไปให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจับปลายเท้าถึงไหม
2: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
1: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลังสะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดันยกก้นขึ้น
0: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยัคฆ์ร้าย0-8นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
1: ่บิดตัวหน้าหันหลัง1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
2: ไหวมั้ยครับพยัคฆ์ร้ายของเรา
4: ก็สบายมาก
1: ว้าคราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
0: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยัคฆ์ร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
1: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาแขนข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
2: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
2: พยัคฆ์ร้ายของเราให้
1: พยัคฆ์ร้าย2485ผ่านค่ะส่วนพยัคฆ์ร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยัคฆ์ร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
4: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
1: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบอย่างเส้นที่ตึงๆที่หลังนี่รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
1: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นการบ้าน
2: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรคณะอัศวกุลมากๆเลยครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยัคฆ์ร้าย2485แล้วก็พยัคฆ์ร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยวัยทอง
5: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
2: ้โอ้ดูหลอก
6: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
3: ช่วงห้องวิจัยไว้
2: และแล้วอีกครั้งนึงนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: และนี่ก็พยัคฆ์ร้ายของเรา2485ครับผม
6: สวัสดีครับครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
4: อ๋อค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจ

0: และคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
1: ครับเดี๋ยวนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
2: คุณพี่ก็ได้
1: คุณเอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
2: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
1: ค่
2: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
1: คือ
2: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะเพราะ74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค่ะ
1: ครับแล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่
2: มียังมีอีกค่ะ
1: ครับ
2: ความดันสูง
1: ความดันโลหิตสูงด้วย
2: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
1: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
2: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่า
1: ครับ
2: มันเป็นความจริงไหมครับว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
3: ้โอ้ดูหลอก
2: เนาะ
1: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
3: นิยมกันมาก
1: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
3: ไม่โดนหลอกนะครับ
2: ไม่โดนหลอก
1: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
2: ใช่
1: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
2: ที่บอกว่ามีลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
1: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
2: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของป้าแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่มั้ยครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่มั้ยคร
2: ับ
1: การฝึกโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยในเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
2: ขึ้นกำหนดลมหายใจอ่ะเนาะ
3: ครูคนสวยไม่ได้บอกเรา
2: ใช่ใช่เนาะ
1: แล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่าม ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
3: แต่ผมก็ได้ลองชอบรู้สึกชอบมาก
2: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่
2: น
1: นะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
2: ะ
1: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
2: เกี่ยวกับหลังอะไรอย่างเงี้ยเส้นหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับแล้วก
3: ็
1: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
3: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
2: ไ
3: หมทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
1: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขาแบบมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไป
3: ใ
1: ช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
3: คราวนี้คุณหมอจะสรุปภาพรวมของสุขภาพ
1: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วล่ะครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
3: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยากรายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ74แล้วยังดูสวยทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
2: ้
3: พยากรายของเรานะครับ
2: ที่ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ภารกิจสำเร็จนะครับ
1: เยี่ยมมาก
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
3: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสาและก็พยากราย2485คุณแม่รุ่งการดาเป็นจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
2: ขอบคุณครับหมอ
1: ครับ
3: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ผม
2: วันจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
3: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
2: อ๋อนี่โยคีเหรอ
3: ใช่ครับผม
2: ต้องอดทน
3: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
2: โอ้มาทำโย

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตกเล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆไม่เอาละคุณใจเย็นๆนะ

Bye, Molly.

0: ใครเป็นแม่เธออ่ะฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นแล้วเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมือ

0: อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเนี่ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวรรษนะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวรรษพอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
3: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
2: ่
3: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
2: อม
3: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
2: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
3: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
2: ๆ
3: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
2: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ
3: ค
2: ุณหมอว
3: ่
2: ายังไงอะคะ
3: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
2: ค
3: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์นะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
2: ม
3: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมๆกันอยู
2: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไงอ
3: าการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
2: อ
3: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
2: ค
3: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีคุณแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมศาสตร์ก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
2: ์
3: คร
2: ับ
3: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ย ประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
2: ์
3: ครับ
2: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
3: ผม18 19ตอนนั้น
2: 19
3: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
2: ค
3: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับ มีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรเงี้ยครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปแล้วก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
2: ะ
3: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
2: ้
3: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
2: ม
3: ที่เรารู้จัก
2: คร
3: ับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
2: ้
3: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
2: อ
3: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับที่เต็มที
2: ่
3: ครับ
2: คุณศตวรรษมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
3: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
2: อ
3: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผม

ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณ

0: นะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
1: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะ

0: เราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้นี่อาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@

www.thaipbs.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ตื่นสายอุ๊ยตายอุ๊ยตายอุ๊ยตาย
1: โอ้โหอะไรวะตื่นสายแค่นี้ไม่ยอมรอกันหรือวะเฮ้ย
2: รอก่อน
1: จะรีบไปไหนอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวเดินเร็วหน่อยสิโอ้โห
1: ไม่ไม่ปลุกอ่ะ
2: โอ้ทำอะไรต้องรีบๆหน่อยสมัยนี้นะอย่าช้านะ
1: โอ้ก็หลอกมาพร้อมกันก็ได
2: ้โอ้ออกกำลังนิดนึงไม่เป็นไรหรอก
3: คุณใหญ่พาซ่า
1: เนี่ยลุงอย่างนี้เปล่าใช่ไหมอ่ะ
2: ใช่สิ
1: อ้าวใช่ดูสิออกมาก่อนแล้วก็ไม่ถาม
2: เ
1: ขาชัดเจน
2: แล้วเธอจะไปได้เลยเนี่ย
1: ได้ได้ตามมาตามมาลุงสมทรงครับ
3: และนี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันครับวันนี้ก๊อฟเบญจพลจะขอมาประชันความหล่อกับคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะกันครับส่วนรุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้ก็คืออาอีทสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงรุ่นเก่าที่ขโมยหัวใจสาวๆมาแล้วมากมายมาเที่ยวผ่อนคลายที่ชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โอ้โหลุงเมื่อคืนพักสบายมากเลยอ่ะอากาศดีเนาะ
4: เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ให้มาตอนเช้ามาทำอะไรอ่ะมาทานน้ำมะพร้าวเหรอ
4: จ้าให้มีน้ำตาลไงเดี๋ยวทำแบบนี้น้ำตาลมะพร้าว
1: อ๋อน้ำตาลมะพร้าวให้กินสดๆนะ
4: ครับ
2: หยุดใหญ่เลย
4: นี่ไงเห็นมั้ยนี่ไงเห็นมั้ยชิมที่นี่ก็ได้หวานลองขึ้นมาแตะดูชิมดูก็ได
2: ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บกระไดออก
1: เอ๊ะมาด้วยกันแท้
4: ๆหวานมั้ยคร
1: ับ เฮ้ยอร่อย
4: อร่อยอร่อยมาก
2: อร่อยก็ไปกินบ้างสิ
4: มีแก้วถ้าเราทำน้ำตาลนะลูกก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำตาลแล้วก็ปล่อยไว้ลูกเนี่ยน่ะพระอ่อนนี่ตัดขาดได้ทุกเดือนแหละ
5: แต่ต้นนี้ก็คือไม่ได้ลูกแน่ๆ
4: เราไม่เอาก็
5: เอา
4: น้ำตาลน
5: ้
4: ำตาลได้มากกว่า
1: อ่ะผมเขย่ามาให้ละลองใช้นิ้วป้ายดูหมดเลยไม่ต้องเผื่อคุณหมอกันปล่อยเอานิ้วป้ายดูทำไมเราเป็นคนดื้ออย่างเงี้ยพอแล้ว
2: เฮ้ยมันหวานแบบธรรมชาติ
1: เนาะ
2: หวาน
4: หวานหวานแบบเย็น
2: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: ไม่ฝาดไม่อะไรเลยอ่ะ
3: เห็นบรรยากาศดีๆต้นไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านบางพลับนั่นเองครับศูนย์แห่งนี้เขาเปิดเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักกันอีกด้วยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ลองชวนผู้สูงวัยที่บ้านมาเที่ยวกันได้ครับ
1: ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องขออนุญาตคุณหมอฮะสอบประวัติโรคระบบเนี่ยว่าอ๋ออะไรโรคระบบทางเดินปัสสาวะไม่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
4: อ
1: ๋
4: อเหรออ่า
1: เห็นได้ยินมาว่าไอ้โรคนี้นะฮะมันแตกแขนงไปเยอะเลยใช่ไหม
6: ก็จริงๆระบบทางเดินปัสสาวะมันก็คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการปัสสาวะแล้วไอ้การปัสสาวะของเราเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะข้างล่างมันโรคมันก็เป็นตามทางได้หมดเลยครับไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่าง
1: แล้วมันมีโอกาสที่จะลุกลามไปเรื่อยๆไหม
6: ถ้าเกิดก็มีครับบางทีถ้าเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งอะไรพวกนี้มันอาจจะลามไปอวัยวะข้างๆไปลำไส้ไปตับไปอะไรได้หมดเลย
1: โอ้น่ากลัว
6: ก็น่ากลัวส่วนใหญ่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอื่นๆเช่นเบาหวานเบาหวานพวกนี้จะฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเยอะอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าบางคนเป็นโรคร้ายแรงหน่อยเช่นมะเร็งลำไส้แล้วลามเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะพวกนี้ก็อาจจะที่ปัสสาวะมีอุจจาระปนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะ
1: ออกมาทางปัสสาวะเนี่ย
6: ใช่มาปนทางปัสสาวะอันนี้ก็จะรุนแรง
4: โอ้ยที่รุนแรงแล้วเน
6: ี่
4: ย
1: น่ากลัวมากโรคที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับผู้สูงวัยโดยมากจะเป็นโรคอะไร
6: ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอจามเล็ดลาดกระเพาะปัสสาวะไวอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลเดียวกันก็คือมาด้วยปัสสาวะเล็ดเดินนิดหน่อยไอนิดหน่อยก็เล็ด
1: ปิดออกมาอย่างเง
6: ี้
1: ยอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจว่าทีมงานเป็นอยู่คนนึงโอเคต่อเลยครับ
6: ส่วน
2: รู้เลยเหรอ
1: มันเดินอย่างเงี้ยเดินอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอุ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยอ้าวคอยสังเกตมีอยู่คนนึง
2: เหรอ
1: ทีมงานเรานี่แหละมีอยู่คนนึงผู้หญิงผู้หญิงด้วยมันจะเป็นโรคนี้
6: ใช่แต
1: ่ว่าผู้สูงวัยนะ
6: ใช่ครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตก็บางคนก็เข้าห้องน้ำช้าหน่อยเพื่อนออกไปละต้องเบ่งบางทีคุณลุงอาจจะต้องกดท้องเพื่อที่จะมีครับกดหรือถ้าร้ายแรงสุดเป็นมากก็คือฉี่ไม่ออกเลยอันนี้ปวดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉิน
4: มาส่วนมะพร้าวก็จะได้ชิมมะพร้าวอ่อน
1: โอ้นี่นะ
4: น้ำหวานนะครับน้ำหวานก็หอมธรรมชาติ แล้วสดๆจากต้นอย่างเงี้ย
2: เนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปกินทีนึงบอกว่าน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยเขาปิดฝาอย่างเงี้ยพอเปิดมาเป็นห่อหมกว่ะ
1: เห็นเป็นลูกมะพร้าวจะกินโอ้เหมือนผมเลยวันก่อนเหมือนกันผมก็เปิดเลยโอ้โห
2: เป็นไง
1: วุ้น
6: ไม่ได้กินน้ำไม่ต้องกิน
1: ทั้งวุ้นเลย
2: ทำไมไม่บอกก่อนแล้ว
1: หมอมีสารไหมหมอบอกวันก่อนไปมาแล้วก็ตกใจ
2: เป็นไร
1: คนกินหมดแล้วคุณหมอฮะน้ำมะพร้าวนี่ช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบบทางเดินปัสสาวะไหมครับ
6: คือจริงๆมันก็มีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำมะพร้าวเนี่ยป้องกันการเป็นนิ่วเพราะในน้ำมะพร้าวมันจะมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีสารเขาเรียกสารกับยั้งนิ่วก็คือพวกซิตรัสการกินไปเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วได้ในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมัน
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วมันเข้าไปทำลายไหม
6: อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ละลายไปเพราะนิ่วบางทีมันแข็งครับนิ่วมันก็คือหินโอกาสที่จะกินน้ำละลายหินมันก็ยากคร
4: ับ ก็ป้องกัน
6: แค่ป้องกันใช่
1: แต่ก็ถือว่าดี
6: ครับ
1: กับระบบทางเดิน
6: ปัสสาวะของเรา
1: โอเคงั้นเราชนกันฮะมาหมดมาครับมาครับ
2: โอ้ยนี่ตาทำพิซซ่า
1: พิซซ่าอะไร
4: ได้ขึ้นแล้วน้ำตาล
1: นี่น้ำตาลมะพร้าว
4: น้ำตาลมะพร้าว
1: เคี่ยวนี่คือให้มันเหนียวเลยไหม
4: ให้มันงวดจาก20ลิตรเหลือ3ลิตรแล้วเนี่ย
1: ประมาณกี่นาทีครับกว่ามันจะงวด
4: ก็กลับได้แต่ไฟแรงไฟค่อยไฟอ่อน
1: อันนี้คือรอให้มันเย็นไหมฮะ
5: ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องรอให้เย็นสักประมาณกี่โมง
5: ประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้ว
6: คนทางเดียวเลยป่ะครับหรือว่า
2: อ๋อนั่งทำไมจะดูท่าหมอไม่ค่อยคือเหร
1: อหมอโอเคไหม
6: ได้อยู
2: ่โอ้
1: ได้อยู่ได้อยู่
2: ไอ้นี่มันเป็นสปริงหรือมันเป็นอะไรครับม
4: ันถ้าสปริงเด้งได้ไงเด้งได้ให้ตัวได้อย่างเงี้ย
1: เอาไว้นวดมันด้วยใช่ไหม
2: ไม่เวลาไปปากซอยขี้กิจเดินน่ะก็เงี้ยไปได้ด้วย
1: เหนื่อยใจใช่ไหม

0: กลับได้ด้วยเหรอ
1: ได้ได้ได้ได้วนกลับได้แต่ดูก่อนนะว่ามันมีตู้สอนยูเทิร์นมากไม่ต้องหลบจับ
2: ครับผมเฮ้ยอยากไปเลย
1: น้ำตาลมะพร้าวนี่คือได้รับความนิยมมานานแล้วใช่ไหมครับ
3: สืบทอดกันมา200กว่าปีแล้วชุมชนที่นี่เมื่อก่อนได้ทำเกือบทุกบ้านนะทุกบ้านเลยแหละ
2: ตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณลุง
4: 70
0: ครับเฮ้ย70เหรอ
1: ได้อีกเท่าไหร
0: ่70
1: แม่ถามอายุไม่ได้เลยสะดุ้งอันนี้เสร็จแล้วฮะ
3: เนี่ยแห้งเดี๋ยวยอดแล้วยอดก็เสร็จแล้ว
5: เนี่ยถ้าใส่ปี๊บเป็นน้ำตาลปี๊บ
0: นะนี่เรามาใส่เป็นก้อนเขาเรียกว่า
1: น้ำตาลก้อน
0: น้ำตาลก้อน
2: โอ้โห
1: ไม่ได้มีอะไร
2: ผมไม่ทำ
3: นี่เราจะยอดเพราะว่าเราทำเป็นท่องเที่ยวใช่ไหม
1: คร
3: ับแล้วให้นักท่องเที่ยวมามีกิจกรรมร่วมไง
1: แต่คนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมาก
0: เขาเยอะกันปริบปริบปริบปริบปริบส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า
7: ย ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราพาอาอีสุเทพมาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านบางพลับหลังจากที่ได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการหยดน้ำตาลมะพร้าวกันครับ
0: เฮ้ยอย่าง
3: น
0: ี้เลยเหรอ
3: เนี่ยเนี่ยนะตักไปตรงกลางก่อนเนี่ยไม่ต้องมากนะตักประมาณนี้แล้วก็รอไปด้วย
0: เดี๋ยวนี้เป็นความรู้ครับ
3: กลางนะเดี๋ยวค่อยๆกระทุ้ง
1: อ๋อมันซึมลงไปเองอ่ะ
3: ให้มันลงไปตรงก้นไง
1: อ๋อผมเข้าใจละ
3: ใช่ไหม
1: คือเราหยอดแบบนี้เราผ้าขาวบางมากั้นเอาไว
3: ้
1: เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็อยู่บนผ้าไงมันเก็บไม่ติดไม่ต้องมาแคะโอ้โหสุดยอด
8: จริงเราไม่ได้ต้องการให้มันเต็มถ้วยใช่ไหมเอาแค่แบบผิวๆหร
3: ือ
8: เปล่า
3: ใช
1: ่โทษโทษนะครับผมทำผิดใช่ไหม
8: โอ้ยจริงๆต้อง
1: ผมทำผิดใช่ไหมมันต้องอย่าง
8: น
1: ี้ใช่ไหมครับ
8: ออริจินอลออริจินอล
1: มันชิมได้ยังครับ
9: ได้แล้วค่ะ
1: ก็คือหยิบออกมาเลยเหรอ
9: มันจะร้อนหน่อยนะคะเนี่ยหยิบผ้าแล้วก็ลอกขึ้นมา
1: แล้วก็ลอกขึ้นมาคุณหมอลองดูฮะอาอีลองเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมันออกมาสวยนะเนี่ยสวยงามนะข้างหน้าเนื้อเนียนเลยนี่เฮ้ยอร่อยอร่อยผมว่ามาพักที่นี่นะแล้วก็มาลองทำกันดูนะสดสดอย่างนี้เลยอ่ะ
0: เป็นความรู้ด้วยเป็นความรู
1: ้เจ๋งอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะ
10: รุ่นใหญ
11: ่รุ่นใหญ
12: ่รุ่นใหญ
13: ่รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ปัจจุบันนี้คนจะชินกับอาอีทในบทของนักแสดงมากกว่าแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าอาอีทเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วดังมากผมย้ำนะดังมากสุเทพ and the Zack บอกให้ฟังไห
0: ม
1: เพลงที่ดัง
0: มีหิ่งห้อย
1: ท่าเต้นตรง
0: ป่าลั่นปริบปริบปริบปริบปรีอันนี้เยอะไปอันนี
1: ้มันริบหรี่มากไง
0: แต่ปีนี้มันจะช้าไปนิดนึงแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว
1: อ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: ตอนนี้ไม่ได้แล้วอ
1: ันนี้งั้นเราเป็นทรีโอเน
0: ี่ย
1: ทร
0: ีโออ
1: ่ะอาร้องผม2คนเต้นนะคุณผู้ชมครับตามเรามาครับตามไปสู่บรรยากาศเก่าๆ
0: ค่อยๆกันปริบปริบปริบปริบปีส่องแสงแต่นี่พอมันเคิร์มแล้ว
1: ผมบอกเลยว่าดังมากนะคือถ้าหากว่าวงสุเทพแอนด์เดอะแซกไปที่ไหนนะโอ้โหคนนี่แบบไปไหนวะ
0: กูว่าเล
1: ยไม่ได้มาดูเราวะที่ไหนได้ถึงได้รู้ว่าออยู่ตรงประตู
0: แล้วผู้หญิงนี่นะดูเต็มเลยแล้วเราก็ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ถือตัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างล่างใครอยากถูกอกถูกใจอยากจะจับเจ็บกุบจูบเจ็บอะไรก็ตามสบายเลยแต่ก็จะให้แกนัดเพราะแกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้
8: แล้วคุณกอก็เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่า
1: อย่าไปพูดอย่างนั้น
0: เฮ้ยโ
8: อ้ดังดังไหมครับดังไหมคร
0: ับ นี่ดูตา
8: โอ้โหงี้เลยนะครับ
0: โอ้โหภาษาไทยโคตรโคตร
1: รู้จักวง Be My Guest มั้ย
0: ผิดที่เราเจอกัน
1: เห็นมั้ย
8: อันนี้
1: เห็นบ้างมั้ย
8: ของคุณก๊อฟอ่ะ
1: คนอื่นร้องแต่ผมแต่ง
14: คือการอั้นฉี่ครับ
15: ทานน้ำน้อยแล้วก็กั้นปัสสาวะ
16: มันก็มาได้หลายจากสาเหตุนะครับแล้วก็แบ่งตามช่วงอายุนะครับ
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะต้องควรระวังครับโรคนี
8: ้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าผมเจอ สัก50ก็เริ่มมีละ
4: แต่จะเป็นทุกคนใช่ไหมครับ
8: ผู้ชายเป็นทุกคนตำลูกหมาโตคือพออายุเยอะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเราเหมือนเราต้องแก่
1: เสื่อมตามวัยอ่ะ
8: ประมาณนั้นแต่ว่ามีอาการไม่มีอาการแล้วแต่คน
1: แล้วตอนกลางคืนลุกมาปัสสาวะบ่อยนี่เกี่ยวไหม
8: ก็โรคนี้แหละครับตำลูกหมาโตมันทำให้ปัสสาวะกลางคืนด้วย
1: อ่ะเป็นไหม
4: ไม่เป็นผมไม่เป็นโชคดีมากเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เป็นอะไรอ๋อถามอีกนิดนึงครับไอ้ที่แบบว่าอาการร้อนอย่างเงี้ยนะฉี่ออกมาแล้วปัสสาวะมันขุ่นๆน่ะอันนี้มันเกิดจากอะไร
8: คือถ้าขุ่นเนี่ยความหมายของขุ่นคือออกขาวๆอันนี้คือขาวขุ่นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเข้มหมายถึงเหลืองเข้มถ้าอากาศร้อนทุกคนมันก็จะมีแบบเหลืองเข้มอยู่แล้วเ
4: พราะว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันขุ่นๆนี่มันเกิดจากอะไรครับ
8: ก็ต้องเอาไปตรวจแล้วครับว่าไม่ขุ่นจริงไหม
1: ผิดปกติใช่ไหม
8: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดขุ่นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
1: เหลืองเข้มนี่อาจจะขาดน้ำ
8: ใช่
1: เพราะอากาศมันร้อน
8: บางคนบอกอ้าวฉี่แดงเลยจริงๆไม่ใช่แดงมันแค่เหลืองเข้มๆมากๆจนกระทั่งมันดูเหมือนแดง
4: ไอ้ที่เหลืองเนี่ยมันเกิดจากเลือดหรือเปล่าครับมัน
8: จริงๆปัสสาวะมันก็คือเลือดที่ถูกกรองถูกไหมครับ
4: ใครจะมากน้อยแล้วแต
8: ่ใช่
1: ยินมาบอกว่านิ้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได
8: ้คือปกตินิ้วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นทางเดินปัสสาวะมันมีตั้งแต่ไตท่อไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดไตกับท่อไตขนาดมันเล็กถ้าสมมติมันหลุดมาได้มันก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นนิ้วที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่บางทีผมเคยผ่าตัดเอานิ้วออกขอโทษนะครับประมาณนี้ครับ
1: ฮะ
8: ปลามือก็เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่านิ้วทางเดินในตัวต่อมลูกหมาก
4: ม
8: ัน
4: ขวางมันไม่ตกใจเลยนะ
1: คุณจะตกใจเนี่ยเขาผ่ามากับมือแม่เขาตกใจก็แย่แล้วล่ะตอนผ่ามือไม่สั่นเหรอ
4: เออผมไม่รู้เฮ้ยไหลละเหือ ดิข้างหลัง
1: ตกใจดิว่าเออไหลแล้วนิ้วไหลแล้ว
4: เหือ
1: ไหมงั้นระดับไหนถึงเรียกว่าเริ่มอันตรายฮะสำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับ
8: คืออันตรายแต่ละอย่างไม่เหมือนกันครับอย่างนิ้วเนี่ยอันตรายของมันคือมันทำให้ไตวายต้องฟอกไตเพราะนิ้วถ้ามันใหญ่อุดท่อไตทำให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้ทีนี้ก็ไตวายต้องฟอกอันนี้ก็อันตรายหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งในทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากพวกนี้ก็เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นมะเร็ง
1: มันมีจุดสังเกตไหมคุณหมอว่าเนี่ยเราเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้ว
8: อาการก็หลักๆผมว่ามี2 อย่างที่น่าจะต้องสังเกตคือหนึ่งถ้าปัสสาวะเป็นเลือด
1: ครับไออีเป็นไ
4: หมโอ้ถามได้ไม่เป็นเป็นจะมานั่งอยู่ที่ไหน
1: ห่วงไม่ห่วง
8: คือถ้าปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยคือแม้จะ1ครั้งก็ควรต้องมาหาคุณหมอเพราะว่าเรากลัวมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
1: โอ้ยอายุเยอะขึ้น
8: เสี่ยงกับโรคพวกนี้มากขึ้น
1: โอ้โหอย่างอาอีทอย่างผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในกองถ่ายอั้นบ่อยๆนี่อันตรายไหม
8: ก็ติดเชื้อได้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
4: เป็นแบบเป็นผู้หญิงเลย
8: ผู้หญิงก็มีครับ
1: อ๋อผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นอันนี้คือง่ายสุดคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดปวดปุ๊บ
8: เข้าห้องน้ำ
1: อย่าอั้น
10: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ก็คือการทำว่าวครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงอุดมเซียนทำว่าวจะมาสอน3หนุ่มของเรากันครับ
1: คุณลุงครับว่าวปกติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าวจุฬาเนี่ยนะ1ตัวใช้เวลานานแค่ไหน
11: ตัวเล็กๆนี่ก็วันได้2ตัว
1: ทำไมมันนานอ่ะลุงมันมีรายละเอียด
11: เพราะมันจะสักอย่างนี
1: ้ยังไงอ๋อมันต้องเล่นเล่นลายเชือกอย่างนี้ด้วย
11: แล้วไหนจะต้องวางตั้งต่อกันเนี่ย
1: แล้วก็แปะไอ้
11: แล้วก็
1: สติ๊กเกอร์เนี่ยนะ
8: กว่าจะเป็นขนาดนี้นี่ก็คือครึ่งวัน
11: ครึ่งวัน
4: แล้วคงต้องเป๊ะเลยนะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยว่าไม่ขึ้น
1: โอ้โหลุงถ้าหากว่าอยากจะมาเรียนกับลุงที่เนี่ยต้องมาวันไหนอ่ะ
11: โทรมาได้ทุกวัน
1: อ๋อลุงพร้อมมา
11: แล้วอยู
1: ่กี่โมงถึงกี่โมง
11: ทั้งวันเลยก็ได้
1: จริงไหม
11: จริง
1: 4 ทุ่ม
11: ยัดระวังเลยก็
4: ได้ให้รู้สึ
11: กว่าใช่ว่าไม
4: ่ให้รู้สึก
11: ไม่จริง
1: โอ้สุดยอดจริงๆทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
11: ฉันทำมาตั้งอายุ14
1: 14
11: เมื่อกี้อายุ13นี่เป็นเด็กส่งว่าวเราก็คอยจับเนี่ยส่งให้เขาอย่างเงี้ยแต่หากใช่ว่าโยนไม่ได้นะโยนหัวหักไม่นั่นก็ปีกขาด
4: อ๋อใช่
11: โยนแล้วพอแล้วเราต้องจับเนี้ยแล้วให้เขาดึงหลุดมือเองห้ามโยนสุราห้ามโยน
1: มาทั้งหมดก็ร่วม50กว่าปี60ปีประมาณนี้เน
8: า
1: ะ
8: คุณลุงและนี้คุณลุงสืบทอดมาจากแบบมีความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาไหมหรือว่า
11: จากพี่ชายที่เราไปส่งว่าวให้เขาอะ
1: เสน่ห์ของการเล่นว่าวอยู่ตรงไหนครับลุงตอนที่มันลอยขึ้นไป
11: ลอยขึ้นไปแล้วมันทรายไงทรายสวยทรายไม่สวยไอ้ที่ไปแข่งนี่คือแข่งทรายอย่างเดียว
1: อ๋อเหรอ
11: ว่าวอ่ะบางตัวมันจะสายไปอย่างนี
1: ้
11: สายฟ้างใช่ไหมบางตัวมันสายแค่นี
1: ้สายแบบไหนคะแนนถึงจะดีสายเยอะ
11: สายแคบสายทีสายแคบสายทีสายเร็ว
1: ลุงจ๋างั้นขออนุญาตลองเอากระดาษแปะได้ไหมคร
11: ับ ได้
1: อบมือลุงเนี่ยมือลุงเนี่ยนิ่งมากแล้วกรีดมาตรงเนี้ยนี่ผมเพิ่งรู้จริงนะผมเข้าใจมาตลอดว่า

0: เอาเนี่ยคือกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็
1: แผ่นเดียวก็ได้ไง
0: กรีดแล้วก็มาพับๆนี่แบบเซียนมากนะเอามาปะปะปะเอาอ่ะสุดยอดอ่ะตอนนี้นะครับก็แปะเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะครับนี่แต่เสียดายวันนี้คุณหมอ
2: ครับ
0: เราเล่นว่าวไม่ได
2: ้ทำไมล่ะครับ
0: อาอีไปเช็คดูแล้ว
3: 1ลมไม่มี2ต้นไม้เยอะเกินไปแล้วผู้หญิงก็ไม่มี
0: ทำไมอ่ะ
3: ผู้หญิงมีเนี่ยจะทำให้ลุงเนี่ยมีกระชุ่มกระชวยเลยอ๋อค
0: ึกคัก
3: คึกคัก
0: อยากจะอวดหญิง
3: ใช่อยากจะอวดหน่อย
0: โอ้ตายแล้วแปลกจังเลยอ่ะ
3: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ย
2: อันนี้เหรอครับ
3: เอาลองเข้าปากดู
0: เ
3: วลา
0: โมจิสตูดาเสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเอาเนี่ยเ
3: หร
0: อกินพวกเสียงดีงี้เลยเหรออื
3: ม
0: ม
3: ันพอไปแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเยอะว่ะ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
5: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของระบบทางเดินปัสสาวะคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเบิร์ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ
0: คุณหมอครับขยายความให้นิดนึงฮะกั้นปัสสาวะทำไมถึงมีเชื้อโรคเข้ามา
6: ก็คือปกติเนี่ยมันมีเวลาที่เชื้อโรคจากกระเพาะปัสสาวะมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรากั้นเนี่ยเชื้อโรคที่มันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่นานขึ้นแทนที่มันจะขับออกไปมันก็ไม่ได้ขับ
0: อ๋อเหมือนมันรอออกอยู
6: ่ใช่
0: มันขับของเสียออกมา
6: ใช่มันขับเชื้อโรคออกมาขับอะไรอะไรตรงนี้อะไรออกมา
0: เราจะไปอั้นไว้ทำไมอ่ะ
6: ธรรมดาเราปัสสาวะกัน6ชั่วโมง4ถึง4ถึง6ชั่วโมงครั้งถ้าเกิดนานกว่านั้นก็คือแสดงว่านานเกินไป
7: ไม่ดีแล้ว
6: ใช่บางคนวันนึงปัสสาวะครั้ง2ครั้งอันนี้ก็น้อยไป
7: น้อยไป
0: อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของทีมงานนะครับปัสสาวะเล็กมีระดับความรุนแรงไหมคุณหมอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหน
6: คนที่ถือป้าย
0: นะนี่เราเขียนเมื่อกี้เลยครับอ้าวหมอตอบเขาหน่อย
6: คือส่วนใหญ่ปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันก็คือจริงๆมันมี2กลุ่มครับคือกลุ่ม2โรคเล็ดที่เกิดจากไอจามเล็ดลาดอันนี้ก็คือเล็ดกับอีกกลุ่มนึงคือพวกที่ชอบเข้าห้องน้ำพวกที่ต้องไปไหนตรงไหนไม่ได้จะไปจะนั่งรถตู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเข้าห้องน้ำกลางทางเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเล็ดเหมือนกัน
3: โรคนี้เนี่ยเกิดกับผู้หญิงมากเลยเพราะว่าเวลาเขาไออ่ะเขาจะต้องเป็นใช่ไหม
6: ใช
3: ่ผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมีหน้าเราก็ถึงบอกว่าเวลาไอแล้วแบบ
6: จะเล็ดออกมา
3: แล้วก็จะอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
6: ชาวบ้านจะเรียกกระบังลมหย่อนแต่จริงๆมันคือพวกกล้ามเนื้อพวกไออะไรพวกเอ็นผังผืดที่มันเป็นตัวขวางทางเดินปัสสาวะมันเริ่มหย่อนยานลงไปเวลาไอจามจากแรงดันในท้องมันก็เลยกดปุ๊บแล้วก็ฉี่เล็ดบิดออกมาง
0: ั้นถามถึงคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้ดีกว่าน่าจะเป็นกันพอสมควร
6: ใช่
0: มันมีวิธีรักษาง่ายๆไหมฮะ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่ตัวใหญ่อ้วนพุงใหญ่มันสิ่งแรกที่คุณหมอจะแนะนำก็คือลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักคือการลดพุงลดพุงลดแรงดันพวกนี้ก็จะมีแรงดันลดลงการนึงที่เรียนไปว่ามันคือกระบังลมหรือกล้ามเนื้อหรืออะไรพวกนี้หย่อนใช่ไหมครับฝึกเกร็งฝึกขมิบ
0: ปัสสาวะร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะมันอยู่สักกี่ลิตรอะในตัวเราเนี่ยต่อครั้ง
6: 200ถึง400 500ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงลิตรคือถ้าปัสสาวะแต่ว่าจะมีคนที่ปัสสาวะไม่ออกพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ได้เป็นลิตรแล้วก็ระบายทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเราจะแค่ประมาณ 2-300 400แค่นี้ครับไม่ได้เยอะขนาดนั้น
0: แล้วพวกที่เขาเก็บอย่างนี้เขาไม่ปวดไหม
6: ปวดสิครับเลยต้องคือเขาปวดแต่เขาไม่ออกต้องไปห้องฉุกเฉินไปใส่สาย
0: ผู้ใหญ่ที่ใส่เขาเรียกอะไรนะทำเพื่อความสะดวกในการขับถ่าย
6: คร
0: ับ แล้วทิ้งเอาไว้ทั้งวัน
6: อันนั้นก็ไม่ดีสิครับคือท่อปัสสาวะมันสั้นในผู้หญิงในผู้ชายก็อาจถึงยาวหน่อยแต่ว่าของพวกนี้เป็นของเสียหมักหมมมันก็จะวิ่งกลับเข้าไปในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเข้าไปได้อีกเชื้อโรคมันไม่ได้มาจากข้างในออกข้างนอกเชื้อโรคมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถูกไหมครับอย่าไปสร้างให้มันเก็บของเสียไว้อยู่ใกล้ๆอวัยวะของเรา
3: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเนาะ
0: ไอโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันตามมาตามอายุอยู่แล้ว
6: ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราป้องกันได
6: ้ครับ
0: เราดูแลได
6: ้ครับ
0: นะฮะง่ายๆที่คุณหมอบอกเลยก็ปวดปุ๊บก็ไปปล่อยออก
6: ครับ
0: อย่ากั้นเอาไว้มันเชื้อโรคทั้งนั้น
6: ครับ
5: นอกจากที่นี่จะมีการทำน้ำตาลมะพร้าวทำว่าวจุฬาก็ยังมีของกินพื้นบ้านของชุมชนบ้านบางพลับอีกนะครับ
0: มาครับมาครับเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปกับชาติละ
3: ครับพาไปโอ้พูดน่ากลัวมากเลยอ่ะ
0: มาเรียนรู้สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: แม่แดงแม่จ๋าแล้วแม่จะปอกเปลือกมันทำไมเนี
8: ่
0: ย
8: แม่จะเอาไปทำผลไม้กับชาติ
0: กับชาติไปไหนกับชาติไปไหน
8: กับชาติให้หวาน
0: กับชาติให้หวาน
3: บรมเพชรเนี่ยเหรอฮะ
8: ค่ะ

0: ที่เราลอกลอกผิวหรือเปลือกอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป
1: เนี่ยเหรอแม่กับชาติเหร
0: อยังค่ะขั้นตอนมันจะมากคือเราลอกแช่เกลือไว้หนึ่งคืน
1: ครับพอแช่เสร็จแล้วเป็นอย่างนั้น
0: ใช่
1: โอเคพอแช่เสร็จปุ๊บเป็นแบบนี้หนึ่งคืน
0: เราก็ต้องมาลอกไส้ค่ะไส้บาราเพชรจะแข็ง
1: ลอกไส้ด้วย
2: ท
1: ุ
2: กครั้งต้องปอกเปลือกเลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยหูนี่ลอกไส้ทำยากนะเนี่ย
0: ถ้าคนเคยทำก็จะเพลินแช่เกลือเปลี่ยนน้ำเกลือ15วันบาราเพชรหายขาด
1: โอ้15วันผ่านไป
0: ความเค็มยังอยู่ในเนื้อบาราเพช
1: ร
0: ต้องแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคายความเค็มค่ะ
1: ขายถุงเท่าไหร
0: ่กิโลละ700ค่ะ
1: เออคุ้มอยู่อ่ะต่อ อ่ะต่ออ่ะเอาสมมุติผ่านไปคืนนึงแล้ว
0: อันนี้ถ้าสมมุติว่าหายขมแล้วเราก็มาแช่น้ำเปล่าไข่ความเค็มแช่น้ำปูนใสเพื่อให้กรอบจากนั้นก็ล้างน้ำปูนไปต้ม
1: ครับ
0: ต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีให้บาราเพชรสุกจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบาราเพชร1น้ำตาล3กิโลค่ะ
1: อันนี้คือใส่น้ำตาลยัง
0: ใส่แล้วค่ะ
1: ก็กลายเป็นแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แช่ไว้เลย
0: เบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ประมาณ1เดือนค่ะ
3: แต่เราละ700ก็คุ้มนะ
1: คุ้ม
0: คือมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทำกันมา
4: แล้วนอกจากอันนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับแม่ที่แบบเป็นผลไม้อย่างอื่น
0: เราก็จะมีพวกพริกมะนาวส้มโออ่อนมะระขี้นกมะละกอลูกตำลึงอะไรเงี้ย
2: มากับชาติหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตายละแปลกจังเลยอ่ะ
2: เฮ้ยหวานนี่มะระเนี่ยเอาลองเข้าปากดู
4: เผ็ดอ่ะ
1: แม่หมอที่มาเนี่ยผมอยากรู้พริกของหมอเนี่ย
4: ความเผ็ดนิด
1: ๆบางมาก
4: แต่มันบางอร่อยดี
1: พริกแบบเผ็ดบาง
2: ๆ
1: อะไร
2: อร่อย
1: แหมจริงๆเลยเอ้ยผมว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบพวกของแช่อิ่มเนี่ยนะครับแนะนำนะ
2: เฮ้ยอร่อย
1: ให้มาลอง
2: เวลาวูดจัสต์
1: ตูดได้เสียงดีเลยไม่น่าเชื่อเฮ้ยบ้าบอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
2: เ
1: นอะแล้วกินพวกเสียงดีงี้เลยเหร
2: อ Lemon Tree Wave
1: Lemon Tree
2: พอไปแล้วร้องเดี๋ยวจะมีเรื่องเยอะว่ะนั่งเลย
1: เฮ้ยอร่อยอีกแล้วอ่ะคุณหมอครับของแช่อิ่มมันมีผลอะไรกับระบบปัสสาวะหรือไหม
4: คือมันก็อาจจะทำให้บางอย่างมันหวานอ่ะพวกนี้คือถ้ามันกินหวานมากไปมันก็ไม่ค่อยดี
1: กินแค่พองามอ่ะ
4: ครับ
1: พอหายยากแค่หมดจานเนี้ยอ่ะหมดจานนี้ก็หาหมอแน
4: ่น้ำตาลขึ้น
1: น้ำตาลขึ้นแม่จ๋าไม่รบกวนแล้วนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณครับก็ยังไงก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้พักเนี่ยมันก็จะใช้ตลอดถูกไหมหมอมันต้องแบบเสริมสร้างอะไรเข้าไปบ้าง
4: พักผ่อนบ้างรีแลกซ์บ้าง
1: เออ
2: ข้ามาเที่ยวในนี้มันเหมือนกับเดินเที่ยวในสวนสาธารณะนะ
1: ใช่
2: มันจะแบบว่าโล่งๆว่างๆมีลมพัดบ้าง
1: พักผ่อนกันบ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับผมเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: ลุงใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับและอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากป่าร้องป่าลั่นต้องไม่แก้ให้ด้วยอยู่ๆก็ร้อง
2: ก็บอกป่าร้องก็ร้องเลยดิอันนี้ก็บอกป่าลั่นก็ยัง
1: ป่าลั่นเพลงนี้เพราะมากแต่นิดนึงครับ
2: มือ
1: พอแล้วเนี่ยฮะเพราะขนาดไหนลองคิดดูนะอาจจะให้นิดนึงก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเอาอีกนิดนึง
2: มือพอดีเดียวพอดีเดียวพอไม่ต้องเยอะ
1: เอ๊ะอาจจะคิดว่าเราเล่นอะไรกันไม่เล่นอะไรกลัวเสียค่าลิขสิทธิ์เลยดึงเอาปี้หวยเยอะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อน

0: ไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรกับสาธุชนผู้ใฝ่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือใฝ่ในเรื่องการที่เราจะต้องการดำเนินการการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมันก็เพียงที่ให้เราสามารถที่จะดำรงในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราในแต่เวลานาทีให้สามารถที่จะได้เรียนรู้จากจิตจากใจตัวเองหรือทั่วไปก็เรียกว่าอารมณ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติแต่การที่เราต้องทำงานโดยใช้ร่างกายนี้ก็สำคัญก็เราต้องทำจิตทำใจของเราพร้อมที่จะทำงานในการลำดับการกระทำของเราก็คือเราก็ต้องลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปข้ามเป็นตอนไปโดยที่ไปเหมือนกับไม่มีระเบียบในการทำงานนะเราก็ต้องสร้างระบบของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเตรียมใจทำยังไงว่าก็คือเราต้องตั้งสัจจะเล็กๆให้ตัวเองโดยที่เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือละเลยหรือมีคำว่าเดี๋ยวก่อนอะไรทั้งสิ้นก็คือต้องไม่มีข้อตั้งแง่ให้เราเวลาเราตั้งความจริงใจแล้วนั้นก็เป็นการที่จะปรับอารมณ์ทัศนคติในการที่ดำรงชีวิตในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเราแต่ที่สำคัญก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังยาวไปถ้าจะเอาให้สั้นลงมาก็คือทุกลมหายใจของเราก็ได้ทำยังไงว่าจิตใจตอนนี้มันเป็นไงมันห่อเหี่ยวมันท้อแท้มันสิ้นหวังหรือมันขี้เกียจหรือมันอะไรที่เกิดกับปัจจุบันนั้นก็เราก็ต้องดูจากใจของเราก่อนแล้วก็ต้องฝืนการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นการที่เป็นวิถีของวิถีแต่ถ้าเป็นวิถีของตามใจตัวเองไม่ใช่วิถีพุทธเพราะการฝืนเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ฝืนไปกับอารมณ์ของความอยากหรือความไม่พอใจหรือความพอใจทั้งหลายแหละทำไงที่ต้องปรับจิตปรับใจของเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาก็คือนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมามันก็จะจัดลำดับซึ่งก็เป็นทั่วไปก็เรียกกิจวัตรของแต่ละคนหรือหน้าที่ก็ไล่หนึ่งสองสามไปถ้าเป็นลำดับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเข้าใจในการแต่ละคนก็บางคนปัจจุบันนี่ก็อาจจะบางคนอาจจะนอนดึกมันก็ทำให้การจัดระบบระเบียบของทั้งร่างกายแล้วก็ส่วนของจิตใจเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเราเป็นปกติในการดำรงชีวิตของเราก็คือแบบเอาแบบอย่างแบบสิ่งที่หรือสิ่งรอบตัวเราที่ไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ทั่วไปอะเราสังเกตได้จากวิถีธรรมชาติอย่างนกอย่างไก่อย่างทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือนั่นน่ะบางทีบางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้จากเอาสิ่งพวกนี้เป็นครูว่าเวลาพอหน้าที่ของไก่เวลาตีสามครึ่งตีสี่เขาก็จะขันแล้วก็คือทำหน้าที่ของเขาในการที่จะเตรียมตัวในการแสวงหากินทั้งวันอย่างพอตกเย็นขึ้นมาอย่างนกพอถึงเวลาพบค่ำหมดเวลาทำหากินก็เรียกเพื่อนเรียกก็คือต่างอย่างที่อ
ญาติโยมที่เห็นอาตมาภาพมานั่งคุยเรื่องที่เป็นสิ่งที่รอบตัวก็คือพวกกับเราสิงสาราสัตว์ก็เป็นการสอนได้ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีนกเอี้ยงนกอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังพระเมื่อก่อนจะมีต้นไม้เขาจะมาเกาะกลุ่มกันพอตกเย็นปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามกันนะเราก็ฟังภาษานกไม่ออกหรอกก่อนที่จะเข้านอนว่าไอ้เพื่อนคนนู้นมาหรือยังครอบครัวนี้มาถึงหรือยังอะไรเนี่ยก็จอจอแจไปบางทีแล้วก็มีบ้างที่แบบล้อเล่นแกล้งก็เรียกหรือแบบดุเอาอะไรเขาก็เงียบพักหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงกันต่อถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้พักผ่อนเขาอันนั้นคือวิถีธรรมชาติทั่วไปแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยที่การดำรงชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยดูรู้สึกว่ามันเป็นการทุกอย่างต้องรีบเร่งรีบไปหมดแล้วก็เวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้พักผ่อนกันเวลาที่เราจะได้นอนก็ไม่ค่อยได้นอนกันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดปกติจากความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนโบราณเนี่ย

เขาก็จะมีจากวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตีสี่เนี่ยก็จะมีทางวัดวาอารามต่างๆก็จะมีเคาะระฆังให้เป็นสัญญาณเรียกให้ตื่นขึ้นมาสร้างความดีกันตั้งแต่ตีสี่อย่างชาวบ้านก็รีบหุงหาอาหารมาที่จะตักบาตรที่จะเตรียมใส่บาตรถวายพระสักหกโมงก็จะเรียกลูกหลานมาถ้าคนแก่คนเฒ่าก็จะเตรียมที่จะถ้าชุมชนนี้ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีการพระก็จะไปพายเรือไปออกรับบาตรกันแต่เช้าระยะทางก็ไปกลับก็ร่วม6กิโลเพราะนั้นในการพายเรือในการแสวงภิกขาจารย์ในการบิณฑบาตเนี่ยกับชุมชนอย่างที่นี่สำหรับก็จะมีอย่างชาวบ้านก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตีสี่กว่าๆผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาใส่บาตรแล้วก็จะนำลูกนำหลานมาสมัยก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ได้เร่งรีบอย่างปัจจุบันป่าจะมาก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนเห็นสิ่งนี้ที่การเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ของคนในอดีตสำหรับพื้นที่ชุมชนนี้เพราะนั้นปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่คนที่อายุมากทั้งผู้ชายโยมผู้ชายโยมผู้หญิงสำหรับเด็กแล้วเนี่ย6โมงเนี่ยก็จะมีรถมารับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปู่ย่าตายายหรือว่าคนโบราณเนี่ยได้สอนในการเป็นตัวเป็นแบบอย่างให้เป็นให้เด็กได้เรียนรู้ว่าการไม่ว่าจะเป็นรู้จักการให้ทั้งหลายแหล่ในการที่จะการให้โดยที่ก็ยังไม่ได้ตอนเด็กก็ยังสมัยเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากให้ก็คือพ่อแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรฉะนั้นหลังจากใส่บาตรก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือหรือว่าเดินทางไปเรียนหนังสือสมัยนู้นก็7ขวบเด็กก็จะได้เรียนหนังสือก็ถามว่าแต่สิ่งที่ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันโดยเขาเรียกว่าแต่การบริหารเวลาที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ใช้เวลายามเช้าเวลาที่จะได้เห็นเขาเรียกความโปร่งความโล่งสบายหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราแสวงหากันอยู่เนี่ยกับเด็กก็ต้องอยู่ในรถตู้บ้างอยู่ในอาคารเรียนบ้างอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเป็นสิ่งที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การจัดลำดับเด็กมันไม่ก็คือปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การผลักการเหมือนผลักละภาระในการดูแลเด็กเนี่ยไปให้ทางภาคเขาเรียกว่าทางโรงเรียนสถาบันต่างๆไปหมดไอ้การที่จะได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของตัวเองว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาหุงแกงต้มข้าวในการที่จะใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแต่ว่าก็รีบไปมันก็ไม่ได้ก็มันเมื่อมันมีเวลาที่จะต้องการปรุงอาหารในการที่จะจัดแจงอาหารเนี่ยสิ่งพวกทั้งหลายแหล่นี้เด็กก็จะได้เห็นถ้าปัจจุบันเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้พบไม่ได้เห็นแล้วจู่ๆก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาสำหรับตาไปโรงเรียนกลับมาก็เวลาที่จะได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานได้ทำกิจการอย่างชุมชนเนี้ยเลือกสวนไร่นาก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือไม่ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกลับมาก็มากับความอ่อนล้าในการเดินทางจากสถานที่จากที่เด็กได้เรียนในแต่ที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะได้ซึ่งถ้าเปรียบถ้าเอาเรื่องอดีตมาเล่าให้ฟังกับการที่มันเปลี่ยนแปลงถามว่า
เด็กอาจจะได้มีความรู้นะมีความรู้มีความเข้าใจมีการอ่านออกเขียนได้อะไรที่หลายหลากสรรพวิทยาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องเด็กก่อนเป็นประเดิมสำคัญก็คือว่าที่จะได้ย้อนเห็นวิถีชีวิตเหมือนไม่มีอยู่ในตำราแต่จริงๆมันอยู่ในตำราเขาเรียกว่าตำราในชั้นที่นักศึกษาที่ต้องไปเรียนกันแบบระดับปริญญาตรีก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรที่เป็นหลักสูตรแต่กับปู่ย่าตายายเรามันไม่มีหลักสูตรอ่ะแต่เขาทำให้ดูว่าช่วงหน้าอย่างเราเพิ่งผ่านหน้าฝนมาเงี้ยการบริหารจัดการน้ำกับบนพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องจัดการบริหารยังไงการจัดการที่จะช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะยังไงกับพื้นที่ในชุมชนเพราะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละภูมิประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีความต่างกันที่วันนี้ก็จะพูดถึงวิถีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมะแต่จริงๆมันเป็นทั้งหมดตั้งเราตื่นนอนยันเราเข้านอนอะอะไรก็แล้วแต่ที่เราปัจจุบันเหมือนยัดเยียดให้เด็กได้เรียนให้เด็กได้ศึกษาที่โตขึ้นหรืออะไรก็แล้วทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามจริงๆว่าถ้าการศึกษาเรามุ่งที่จะให้แบบการเรียนรู้ในชุมชนของคุณเองเนี่ยกับมีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการรักษาทรัพยากรของหรือว่าของชุมชนของตัวเองเนี่ยอย่างดีที่สุดนั่นมันหมายถึงอะไรเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะอยู่กับสายน้ำเนี่ยมันก็ต้องเกิดมีความที่จะรักน้ำแล้วเห็นขยะชิ้นเดียวเนี่ยมันลอยมาในคลองเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่จะยินดีที่จะมันก็อยากจะเก็บโดยที่ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปติดป้ายโฆษณาว่าหรือมีข้อกำหนดข้อบังคับว่าต้องปรับถูกจับจำคุกหรืออะไรไม่ต้องถ้าเหมือนกับเราถ้ามีความรักในแม่น้ำเรามีความรักในดินมีความรักในพืชพันธุ์ธัญหารทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้เหมือนพูดในประเด็นก็คือเรื่องของตอนนี้มันก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินจะย่างก้าวไปอย่างสถานที่นี้อย่างโยมก็อ่ะอย่างคนถ้ามันยังเข้ามาในวัดเนี่ยมันไม่เจอต้นไม้เอาง่ายๆนะไม่เจอต้นไม้ไม่เจอมีแต่หินมีแต่ปูนมีแต่สิ่งก่อสร้างมีแต่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถามว่ามันจะเอื้อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการที่จะเรามาสนใจเรื่องของเรื่องของธรรมะก็ได้ถ้าใช้ภาษาศัพท์ที่สูงนะก็คือคำนี้ก็หรือง่ายๆก็คือเรื่องที่เราต้องฝืนเพราะว่าสิ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเราถ้าเราได้เข้ามาในสถานที่อารามอย่างเงี้ยหรือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเพราะนั้นบ้านกับวัดเนี่ยจริงๆมันก็เพียงแต่อย่างบ้านเนี่ยอย่างบางทีปัจจุบันเนี่ยอย่างชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็มีความสงบความสงบนะไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรทุ่มสองทุ่มก็เขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วอาจจะดูโทรทัศน์บ้างก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องอย่างภาพปัจจุบันนั้นวัดกับบ้านหรือการดำรงชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปฝากไว้กับวัดหรือละก็ต้องฝากจิตฝากใจว่ากับใจตัวเองก่อนแล้วเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดมันก็ใจดวงเดียวกันนะอย่างศัพท์ก็บอกว่ามันก็จะไปที่ไหนคุณจะอยู่ในประเทศไหนภูมิภาคไหนทวีปไหนมันก็ใจดวงนี้แหละฉะนั้นมันเราจะดำรงกำลังอย่างคนจะมีความสุขเนี่ยต่อให้มันอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มันทำตัวให้มีความสุขกับชีวิตประจำวันเนี่ย
มันก็มีความสุขอย่างชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือชนพื้นเมืองต่างๆเขาก็มีความสุขของเขาเขาถึงอยู่ตรงนั้นได้ดำรงชีวิตตรงนั้นได้เพราะนั้นอย่างเราก็ตามเนี่ยเราอยู่ในวัดหรืออยู่ที่อยู่ในวัดก็ตามแต่เรา

ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการที่จะการที่ได้ฝึกใจก็คือได้ใช้กายตัวนี้ได้ฝึกใจตัวนี้ก็คือเอากายนี้เป็นตัวฝึกไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆคำพูดใดๆหรือการงานใดๆเนี่ยมันเป็นตัวฝึกทั้งนั้นน่ะอย่างก็เคยมีการคุยเคยยกตัวอย่างให้ครูก็ฟังว่าครูอย่างเด็กอ่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของหลักธรรมทั้งนั้นแหละเขาการที่เขาจะได้เรียนอ่านเขียนกขอหรือจนกขอกกาอะไรเนี่ยจนสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยการผสมสระได้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ก็ต้องใช้สติในการที่จะจดจำได้ก็มีสมาธิพอจำได้ที่จะอ่านออกเขียนได้ก็เรียกว่าปัญญานั้นไอ้ศีลสมาธิปัญญาหรือศัพท์ที่คนนิยมชอบใช้มันมีของมันอยู่แล้วแต่นี้เราก็เหมือนเราเด็กให้มาเรียนหนังสือเขาก็มีศีลสมาธิปัญญาสิ่งนั้นพอเขาผ่านการฝึกที่ครูต้องคอยตั้งกฎเกณฑ์กติกาว่าต้องท่องจำตัวนี้ให้ได้นะต้องเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดนะเป็นการทบทวนในการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตใช้เขาเรียกหลักธรรมให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ตลอดเวลาแหละถ้าเรามีใจที่จะใฝ่รู้เนาะใฝ่รู้แล้วก็ให้เข้าใจง่ายอย่าเอาศัพท์ที่เป็นยากๆจนก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ในทุกเขาเรียกทุกอริยบททุกการกระทำของเราอยู่แล้วก็เจริญพรสาธุชนที่ได้มีโอกาสให้อัตมาภาพได้พูดคุยดีกว่าให้เข้าใจกันแบบง่ายๆที่จะให้การของที่มันยากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันก็ง่ายอยู่ถ้าเราเข้าใจนั้นที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจที่ว่าอุ๊ยเราทำกิจกรรมทุกอย่างที่เรามีสติอยู่เนี่ยเท่ากับเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดเราไม่จำเป็นต้องไปถวายสังฆทานเราก็อะไรทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องเสียทรัพย์แก่ทำเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องเสียเงินนะในการที่เราจะได้บุญอยู่ทุกลมหายใจของเราถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าใจในวิถีแห่งพุทธนะก็ขอเจริญพรเรื่องของสติก็คือตามศัพท์ก็คือความระลึกรู้นะระลึกรู้ได้ก่อนทำพูดคิดแต่ก็จะมีคำว่ามันขาดกันไม่ได้คือเป็นธรรมคู่นะธรรมะคู่ก็คือสัพพัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวนำให้มันเกิดตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมคือต้องระลึกได้ก่อนทำพูดคิดเนี่ยแต่ตัวปัญญาเนี่ยก็คือจะสัพพัญญะเป็นตัวปัญญาคือสติปัญญาแหละเป็นธรรมคู่จะขาดตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมโยมอย่างโยมตั้งคำถามเนี่ยสติก็ระลึกแล้วก็ตัวปัญญาก็คือตัวสัมปัญญะเนี่ยจะนำถ่ายทอดมาให้เป็นตัวนำวิธีเป็นธรรมคู่ถามว่ามันจะขาดมีสติไม่มีปัญญาได้ไหมมันผิดธรรมผิดหลักไปหน่อยนะอันนั้นมันเพราะว่ามันเร็วอะโยมยำโยมโยมถามชื่ออาตมาภาพอะพอโยมถามปุ๊บแล้วก็โดยที่ไม่ต้องไปมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมมันไวมากเรื่องพวกนี้แต่การที่จะให้สติมันต้องสาธยายเนี่ยมันมีสามอยู่สามระดับนะโยมสติเนี่ยหรือภาษาทั่วไปก็เรียกสัมปรดีแล้วสติเนี่ยเป็นข้อธรรมสำคัญ
เป็นประ

ผมเบื้องต้นของหลักคำสอนตอนนี้มันจะมีสติอยู่เขาเรียกว่าสติโดยธรรมชาติอย่างสติอย่างคนหรือประชาชนหรือภิกษุเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆหรือสติแบบสิงสาราสัตว์เขาก็มีอยู่ในระดับหนึ่งของเขาแต่ว่าแต่คนทั่วไปก็จะมีเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่ารู้เนี่ยมันบวกกับรู้ในเรื่องของกุศลนะสตินี้เนี่ยเขาเรียกทำมันรู้เรื่องของกุศลไม่ใช่มันสติไประลึกรู้เรื่องคือเป็นอกุศลเขาเรียกเป็นมิจฉาสติมันจะมีสติก็คือสัมมาสติมิจฉาสติเพราะนั้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกโดยสัญชาตญาณก็คือเราเดินไปก็เราเดินไปเราไม่ตกหลุมตกร่องตกอะไรเนี่ยคือโดยสัญชาตญาณอย่างแต่สติระดับเขาเรียกละเอียดที่สุดก็คือสามารถรับรู้กับเขาเรียกว่าสภาวะของเรื่องจิตเรื่องใจอารมณ์รู้กับอารมณ์รู้กับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พวกนั้นแล้วก็สติที่อันดับสุดท้ายคือตามหลักปริยัตินะเขาเรียกสติชั้นพระที่เขาบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระอริยะละคือบริบูรณ์ด้วยสติแต่อย่างอาตมาภาพหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าสติในเรื่องของที่สามารถที่จะมีความที่จะป้องกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางทวารก็คือทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยอันนี้คือสติที่จะช่วยให้เราก็เรียกว่าเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวกลั่นตัวกรองเป็นตัวกั้นไอ้นี่เข้ามาในจิตใจเราได้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีอารมณ์นี้ดีความคิดนี้มันผสมมากับอารมณ์ไอ้ความคิดนี้อารมณ์นี้มันไม่ดีเราก็ต้องมีสติว่าเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราเชื่ออารมณ์ตัวนี้ไม่ได้เชื่อตอนเหมือนกับทั่วไปบอกอย่าเชื่อคนตอนที่เราดีใจนะอย่ารับปากกับใครตอนที่เราดีใจหรือเราจะไปพูดกล่าวตอนที่อารมณ์เราเขาเรียกอารมณ์เราไม่พอใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสติมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องควรพูดเพราะอารมณ์ข้างในมันไม่พอใจมันจะพูดก็จะพูดในเรื่องที่จะทำร้ายทำลายคนอื่นเขาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวาจาทุจริตมันก็จะออกมามันข้างๆคูๆมั่งสอดเสียดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องออกมามันอั้นเขาเรียกแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ละมันจะก็คือมันจะชั้นแรกอ่ะอย่างทั่วไปก็คือมีเขาเรียกว่าสติชั้นที่จะปกป้องชั้นศีลน่ะก็คือมันรู้ละอย่างนี้ไม่ควรพูดสติตัวนี้เป็นตัวศีลละป้องกันไม่ควรพูดถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใช่ไหมการกระทำตัวนี้จะเป็นมีอารมณ์ตัวนี้เป็นอารมณ์ที่อยากได้การกระทำตัวนี้ต้องไม่เหมือนกับว่าต้องดูอารมณ์ตัวนี้ไม่พอใจเนี่ยก็ต้องเก็บกายของเราให้ดีใช่ไหมอย่างเราไม่พอใจคนพูดหรืออย่างเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพอพ่อแม่ดุด่าเราหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้โต้ด้วยคำหยาบแต่ว่าเราก็ต้องใช้กายพื้นไม้ก็อาจจะมีเสียงดังกว่าปกตินิดหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ต้องแสดงออกหน่อยต้องสะบัดหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาอะไรทั้งกายวาจานั้นก็อย่างที่บอกว่าการเพราะว่าถ้าเรามีสติเนี่ยพระยังมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือท่านหลวงท่านได้ก็แนะนำไว้ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะสติมีสติรักษากายแล้วก็ไม่ลำบากอ่ะนะมีสติรักษาวาจาเราก็ไม่ลำบากมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่ง

ที่ต้องนำมากล่าวแล้วขอชื่นชมโมทนากับท่านก็คืออาจารย์สมภพโชติปัญโยนะท่านที่เราได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถึงจะไม่รู้จักท่านแต่ก็ได้ฟังธรรมของท่านที่ได้ท่านได้ศึกษามาและปฏิบัติในวิถีแห่งพุทธศาสนาก็มานำมาเล่าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เรียงร้อยในถ้อยคำที่มาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่กระตรงกับใจตัวเองในการที่จะเดินทางร่วมกันก็คือที่จะฝึกไปในแนวทางแห่งการวิถีพุทธก็ให้โยมยึดหลักเครื่องเรื่องของสติหรือสัมมาสติในนี้ในการที่จะเฝ้าดูแลรักษากายวาจาเราเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะมันเป็นเบื้องเป็นการวิถีแห่งการสร้างเหตุเพราะนั้นในการสร้างเหตุให้เรามีสัมมาสติในการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือศัพท์ตัวนี้ก็เป็นเพียงศัพท์ที่จะสื่อให้เราเข้าใจแต่ศัพท์ทั่วไปที่เราจะที่ได้เรียนรู้หรือสื่อสารก็คือสร้างจิตสำนึกให้เรามีความที่จะตื่นตัวหรือว่าตื่นรู้ที่จะการดำรงชีวิตให้มันมีความสุขแบบวิถีพุทธโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพิงอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่อไปขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทำนองหลวงประกอบทำนองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะแปลว่าธงห้อยห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยห้อยบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบ

รมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพระพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติวิสุทธิชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหาสัจจันทร์แห่งโลก 1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถา 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัดประวัตินาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศน์ครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นฝ่ายเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมายไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว1ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ2เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลวันหนีนี่เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพ่อใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหม

ถ้าเป็นยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลทิตามาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้นุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกๆอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรมาเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้ไอเด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอที่ขายก็ขายไอที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย 700,000 กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว 700,000 กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังอย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังเป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้นะต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาเปรียบเรียกมันมาเถอะถามมันสักสองคำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสแลกขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตามาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็
ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอาราธนาทั้งหลายได้ฟังมหาชาติวิษณุชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเถอะว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวล้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเช่นเดียวท่านถาลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะล้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพุทธเจ้ามีวัดไหมโยมไม่มีแล้วช่างเชิงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพระเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอะฮะเขาวังอ่ะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพระเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านถ้าไม่มีพระเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพุทธเจ้าเยอะๆศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวการที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละแล้วตัดชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละเพราะฉันนอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายห่อเหี่ยวไหมพอเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยมะยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจมะชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็วันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาถวายพระไปหม้อหนึ่งเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพ็ญทำปลาท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะให้เด็กมาหลงปลานะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่
มันเศร้าใจนะ

เออเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปเตือนให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะร้อยตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3วันนะกว่าจะหมด100ตัวเอาไปถวายพระเพราะฉันนอนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระชนนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระเหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีสัมมาสุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระวิสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ 1. พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรหรอกท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาตมายุสุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่ง

ที่นี่โยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาไปแจ้งเพราะฉันนอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนร2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างมาวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ธาตุผู้ชาย700ประการสมาธาตผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแ
จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิขณะอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมมาอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระสันดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระสันดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถ์เทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บริเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

วัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรหมพฤทธาจารย์ทั้ง

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมหาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพราชชทาในทานบารมีเอตว่า

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชโอการว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3

0: 3เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาเก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนําจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่า เราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอ่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากสึกเกรงมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ้ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
1: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ๋อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: น้าก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ อันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ

0: ันนี
1: ้ทำกับข้าว
0: ทำกับข้าว
1: เคยทำไหม
0: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
1: อืมอย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
0: ก็น่าจะได้นะ
1: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
0: ใส่สีม่วงนะ
1: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะ
2: ลองทำไปด้วยกัน
1: อ่ะล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่ะเดี๋ยวนี้นะขยับให้ใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนแล้วเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
0: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
3: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
3: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
3: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
3: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
3: 5
0: โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
3: ี
0: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
3: ป
0: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
3: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
3: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่า าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
3: ก็จะรู้สึกว่า เราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาน่าสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

ครับนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมครับก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างตอนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็เกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อใ

คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดั้งตาตัวเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสังสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ขอเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วอันนี้ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชอะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้ถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษฮะดีพระอาจารย์Some of the boys in my class tease me, but I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ Okay, so like...Life in a community, any community, always going to be some teasing, okay? But I think we can make a distinction between malicious

that maybe other people don't like you when you do that, and then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable, but also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help, because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do, and then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this, this teasing, you know, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to oton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมพูดภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปไอ้เรื่องการล่อเรียนในเรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเลียงกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล่อเลียงที่พอรับได้และการล่อเลียงที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล่อเลียงคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล่อเลียงที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล่อเลียงการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นความบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล่อเลียงใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล่อเลียนนะก็อย่าเพิ่ง

โกรธอย่าพึ่งแค้นอย่าพึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายัง

ส่วนผูกที่เคยถูกล่อเลียนหรือว่าถูกเก็บการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่า อย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลอันนี้ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้าง

เหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนเราพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ทิรชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่มารยาทมากมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่าเป็นไปได้อยู่เสมอเราก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมั่นเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีแต่สมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานโดยความขยันมั่นเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีว่าเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีฮะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจจะทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่ที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราโผตัดได้หรือหลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราเห็นความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้า ถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมแล้วการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมไปหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกัน

ตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเอง

0: ถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยแล้วอาตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนางก็ไม่ดีดังในในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นดังนั้นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมนามคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เปลี่ยนแปลงความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดดังนี้เวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาเราถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรอ่ะดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลา ไงไอ้การที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระเดือร้อนตลอดเวลาไอ้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่มีประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระเดื้อรร้อนตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานก็ไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอนะก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับ โดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับ และทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงคนทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวะรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอใช้

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพิณิยาจินจายทุตถวัจจนังชนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคน

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจร

ทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทั้งพรหมังวิสุทธิชุติ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประนามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้

าด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนอำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคม

เราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธใจยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ.2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเจ๊เขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันก็เปิดเออแล้วก็เออนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่เราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากแล้วก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียงกินอะไรถึงสวย

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงพอเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายยันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชนละทีก็แต่งงั้นไม่หวั่นไม่ไหวนะแม่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติอะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ทูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าเพราะเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้เรามาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งอะไรคงตายกับปากกาเพราะว่าปณิญาณปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนมีบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ทําไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี้เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลทิสซามิลากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้ว

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปนะคนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลนะเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอดแล้วความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูๆนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายๆดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีหนึ่งได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธศาสตร์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
3: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
4: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
5: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนมันจะเหมาะถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
3: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้อง

0: ป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีฮะบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดผิดน้อยมากนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
1: ความสุขของนักแต่งเพลงแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะมันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจที่ได้มาเจอกันเนาะวันหลังทั้งมีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้เขียนเลยแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
4: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
5: ครับ
4: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
6: บางคอยไหมน้อง
4: อ่ะคิดให้ดีนะ
7: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
8: คอยบรีชิดนายเลยพี
4: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
8: เฮ้ย
4: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
9: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
4: โอ้โหเคลิ้มเชียว
9: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
4: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
10: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
11: เร็วมามาเร็ว
12: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
11: กันเลย
4: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
13: ไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
4: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
6: อ่ะไปนะน้องเต้
4: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นเพื่อทั้งผองเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ 3-4 อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้แบบสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบครัว
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสนะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะครับต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ใช่
1: คร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีบางญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราพบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างในเครือญาติ
1: ก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพันธุกรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหรือพวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางครั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮะเรากลายเป็นว่า แบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ50ก็ยังมีมีประจำคือช่วงเวลาที่ลำไส้ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการเรียกว่ารังไข่ที่ทำงานและมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได้งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีครอบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนเนี่ยกับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะแนะนำให้สตรีเนี่ยมีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มักจะทายทานนะครับคราวนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
0: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่กินยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
1: ช่วยลดลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
0: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
1: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว่าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
0: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
1: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อันนี้คงไม่เหมาะสมนะครับ
0: แล้วก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
1: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ถ้าอยู่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสิ1นะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคลำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่1 นะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
0: ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
1: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือ1พวกนี้จะอาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่าการทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
0: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่1คือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับ

0: การตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำหรือว่าคำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
1: ์
0: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก
1: ็
0: ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับคือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
1: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซีสต์อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซีสต์อันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับก็แผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับถ้าในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำเคมีไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปถึงแม้ถ้าเราผ่าตัดนะครับโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็วกรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือเรียกเคมีบำบัดมักจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายถ้าว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะฮะเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำเคมี
0: งอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลย
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่เบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็นแบบทุกปีนะ

0: เพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักก็คือเราจะคอยเราต้องคอยสังเกตถึงว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่าเอ๊ะมีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะฮะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนนึงนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำคีโมบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูมไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นวอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงเยื่อสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ

0: ลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมฮะเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกขี้เหล็กนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ํานะครับเห็นนะครับเทลงในกะละมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อเหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งนึงนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามิน A สูงนะครับเมื่อวิตามิน A นะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ไปดูซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ

นี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ
1: ์คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะแต่

น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: มะเร็งเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาได้เรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่

0: ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยแบบมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นน่ะบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจมันอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสัก

่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยสปอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ

เป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5 ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าไปจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมเจียนในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมเจียนเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมมีครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายมีแล
4: ้
3: ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่สองนะคะว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละนี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้วออกหมดแล้ว
6: โ
5: อ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่สุดของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จัก

ู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

ตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: ำชื่นช่องป้าเจี๊ยบ
1: ระหว่างที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปธนาคาร

0: อดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณัฐนาคะ
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอายหาจทะสันติทัสตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสปีขัจเยอุปัจจทาเชตกรัมหินคเรสัญชเยนะสัมมาคัมมิอิอิอิปิอิบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือมัชวงศ์ทิพาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งท่านทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธเดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันท้าวมัคควางทรงปฏิปราสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาสิบเดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังผมด้วยกัญจันแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพรสิบประการ

พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้วยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางเธอยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชวานมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกณและเหล่าพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเหล่าอามาทั้ง 60,000 นั้นก็ขอจาประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้น คือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมนคทาแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมีเราประชาชีจึงขนานนามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานนางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นอภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมเป็นการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้4-5พระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึง9ครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉริกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกัมปนาทภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนขนองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โผยดอกไม้ทิพย์สุคันธาแท้ต้องสาธุการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปราโกฏิยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไป

จึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระวีสันดรองค์รัฐทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้ว ก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆมีค่าแก่เราวันิพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้าร้วนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อครบถ้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและเยาว์พระประยุรญาติได้นำเอาหนังตองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประกันเป็นคำรบสองประสูติพระนางอัครราชธิดาพระยุรญาติสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยหนังหมีจึงได้ชื่อว่ากัณหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยังยวดยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นขอขดชสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลและครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกข์ผลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระรานร้องทูลสารประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครท้าวเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดุลดาลให้ฝนตกทั่วทศรพีขอพระองค์ได้จัดทชีผู้ชราไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอสเวตกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองการเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนคร
เพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพักขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยราวราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่ยาววันีพุกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพรามทั้งแปดก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณเทศฐานที่นั้นเห็นหน้าปัจญานาคเสวิตกัญจนครก็พนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งฝันของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้งแปดที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำราชดำรัสตรัสทักทายขององค์พระราชาก็มีความปรีดีกราบทูลขอคดชะตาว่าข้าแต่พระองค์ผู้พานพบพระธรณีกระหม่อมฉันทั้งหลายมาณทั้งนี้หวังที่จะขอคดชสารสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาคชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วส่งประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานคดจสานทานตัดเรียกพรามพุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบคดจทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าส่งสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแต่ตายท่านได้รับพระราชทานพยาคุณชรคดชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครศรีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองศรีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่คดชสารขององค์พระราชาจึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คดชสารสีอันเป็นที่ดังสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพราหมณ์ผู้เป็นขับขี่กฎจสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกคู่ชาวพนักรว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุไฉนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนักรเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมือง
ต่างก็รู้สึกแทนเครื่องหนักหนา

แล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระลานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้พานสีพีบัดนี้

อันเป็นที่นั่งต้นแก่พามต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพระยาคดเฉสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงเพียงนี้อีเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพยาคชสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พระเมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงในประเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะในประเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพนักรได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ที่จะลงโทษในประเทศพระเวสสันดรชิ้นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเกียงอุกุงสนชัยตัดเรียกนายนักตาลมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้นิรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคทางให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบัตรทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นหนายหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกในประเทศไปอยู่ในป่าเราขอสักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงไปกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเราของบัดการบำเพ็ญทานเสียก่อนสักสองราตรีแล้วเราจะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตสดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานาคพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตสีน้องรัก

ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวผู้ชนะอาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศฟ้าทานใดๆก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาดเจ้าจงยาได้ประมาทช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงพักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัธยาศัยอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคคชายาน้องจงปัดประกอบกิจตัดจาปฏิบัติจะได้เครื่องขัดในอัธยาศัยเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพญานาคประมติศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์จัดลาก็ทรงกังขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิรักษ์ภักดีของพระมันตรีเหตุไฉนจู่ทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมันตรีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามัตตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมันตรีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพระนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพระนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจักสวามีก็ทรงถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโศกาอาดูลกราบทูลปอบประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมัตตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกฝากป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้ตะจุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้มาจะผิดพรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดแล้วกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีว่าอยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมาว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแต่พระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์
ทรงโสมนัสตื้นตันในพฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวป่าจึงได้นำมาถึงฟาร์มป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านกัลยาณเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพพีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่สองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพัสธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรณะธรรมสวนังเอตัมมังครมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสุธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูมาแสดงต่อท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่นั้นมีความสุขในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงกรณีนิพพานสูตรว่าการที่เราอยู่กับคนกับสัตว์กับผีสางเทวดานั้นจะอยู่อย่างไรเรียกว่าสัตว์อยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็เมตตาปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองถ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะอยู่ให้รอดอยู่ให้เย็นจะอยู่ในวัยใดก็ตามท่านจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะเกิดปัญหาในการถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานคนที่ถูกรังเกียจรังแกรังแครังคัดรังควานนั้นเพราะตัวเองไม่มีข้อปฏิบัติสำหรับตัวเองไปมองคำสอนพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความจริงแล้วคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกประการที่จะบันดาลความสุขให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าและคือพระนิพพานดังนั้นการที่อาตมาได้นำกรณีนิพพานสูตรมาสอนท่านทั้งหลายคือมาคุยกับท่านทั้งหลายนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วท่านจะสัมผัสด้วยตนเองว่าโอ้เพราะเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแม้เราไม่รู้เลยเราอยู่กับใครก็ได้บางคนนะอยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่กับใครไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้สั่งสอนกันในกรณีเมตตาสูตรนั้นพระเจ้าทรงแสดงอาตมาเขาจะชัดบอกกับท่านทั้งหลายว่าจะเรียกว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ของชีวิตมี15ประการเพียงประการแรกคำว่าสักโกแปลว่าพึ่งตนได้ใจกล้าการที่เราจะอยู่กับใครนั้นเราต้องพึ่งตนได้คือเป็นในบางเรื่องที่เป็นตามอายุตามวัยและเอาความเป็นนั้นไปเป็นความรับผิดชอบกับคนที่เราอยู่ด้วยแม้กระทั่งลูกกับพ่อกับแม่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีญาติต่อญาติพ่อแม่กับลูกเต้าปู่ย่าตายายกับหลานเพื่อนกับเพื่อนพนักงานกับองค์กรข้าราชการกับหน่วยราชการรัฐบาลกับประชาชนคนเราต้องพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้แล้วจะทำไงท่านบางทีท่านจะไปนึกว่าโอ้โหมันเยอะนะท่านจะคุ้นไม่เยอะท่านบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นนั้นพึ่งได้แปลว่าใช่ได้แค่อยู่กับปู่ย่าตายายเด็กๆสนเข็มเป็นนะท่านนั้นก็ได้แล้วท่านเพราะว่าท่านอยู่ใครก็แล้วแต่นะกล้าคิดเพราะว่าเป็นผู้กล้านี่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายคนเราถ้ากล้าคิดคือคิดแทนเขาคิดแทนเขากล้าพูดพูดแทนเขาได้ไหมพูดมันเป็นการป้องกันเป็นเงินเป็นทองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้กล้าทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เขาใช้อยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้
ั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขามีลูกเล็กแค่เอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายลูกเขามีความสุขเขาก็เลี้ยงเราแล้วโบราณท่านสอนอย่างเงี้ยท่านสอนง่ายๆความจริงแปลว่าพึ่งได้บางคนพึ่งไม่ได้แค่วัวควายปั้นดินไม่เป็นดินน้ำมันปั้นไม่เป็นให้เด็กมันมีความสุขสิท่านเด็กมันทำอะไรล่ะท่านคนเราจะอยู่กับใครก็ตามต้องกล้าทำกล้านำบางอย่างนะนำโดยและได้การกระทำทำซะก่อนไม่ต้องให้เขาใช้ถ้าไปรอเขาใช้เขาก็เหนื่อยแล้วบางคนก็ใช้แล้วก็จำจี้จำใช้น่าเบื่อท่านเป็นอะไรกันแล้วแต่อย่าให้เขาจำจี้จำใช้กล้าตายตายแทนเขาได้ไหมความเป็นผู้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันท่านลองดูสิว่าเวลาท่านไปสุพรรณบุรีเอาท่านไปทำไมสุพรรณบุรีไปหนองสลายเอาไปทำไมไปไหว้พระนเรศวรมหาราชที่ว่าเจดีย์ชนช้างเราไปไหว้เพื่ออะไรเพราะว่าเราเคารพนับถือพระนเรศวรเพราะนเรศวรเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าตายเราจะมีประเทศไทยอยู่เราควรไปไหว้ไหว้แล้วไม่ใช่ขอเฉยๆวิจัยประวัติของพระนเรศวรสิที่พระองค์นั้นนะตกไปละราชบุตรเชลยศึกพม่าถูกยึดเป็นตัวประกันแต่เป็นราชบุตรเฉลยศึกกษัตริย์พม่าในครั้งนู้นท่านก็จะท่านก็คงเมตตาปราณีพระนเรศวรท่านก็รับเลี้ยงไว้ดูแลแต่ความที่ไปอยู่เมืองนั้นเนี่ยท่านคิดไม่ไกลเท่าไหร่เพราะโดยที่แท้จริงนะวันหนึ่งพระนเรศวรก็ต้องกลับประเทศไทยการรู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีระเบียบความลับบางประการมันขึ้นอยู่กับพม่าคนเราถ้ารู้ภาษาแล้วเราทันมันรู้ทะลุหมดเพราะการศึกษามันอยู่ที่ภาษาอยากจะรู้อะไรต้องในภาษาประเทศนั้นๆหรือภาษากลางกับภาษาอังกฤษให้ดีอาตมาจึงบอกเสมอว่าเด็กๆส่งเสริมให้คนเรียนภาษาอังกฤษเยอะเพราะอะไรเพราะตัวอาตมาเองเนี่ยเรียนน้อยมากเรียนจริงๆแค่4ปีเริ่มต้นเมื่ออายุ22แล้วก็หยุดเมื่ออายุ26ฉะนั้นเราก็ต้องทำงานท่านทำงานเพื่อวัดทำงานเพื่อดำรงชีวิตภาษาอังกฤษมันก็ต้องหยุดไปโดยปริยายจากการที่เริ่มต้นไม่ดีพระนเรศวรก็เหมือนกันไปอยู่ที่ประเทศพม่าต่อมาก็เลยที่ท่านได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งท่านประกาศอิสรภาพโดยการที่พระมหาเถรคันช่องได้เกิดความเมตตาสงสารจึงบอกความลับว่าพม่าประสงค์ร้ายต่อชีวิตของพระองค์อันนี้ชาวพม่าก็ไม่ต้องโกรธเพราะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งกันนู้นและการรับประวัติศาสตร์ก็จะไปบิดเบือนมากไปบิดเบือนมากเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันล่วงการผ่านเวลามาเป็นร้อยปีมันไม่ถูกกันเอาพองงามๆท่านเอาความเป็นจริงมันก็เกิดสงครามยุทธหัตถีเกิดขึ้นและสงครามยุทธหัตถีนั้นนะฮะก็เป็นสงครามระหว่างนะพี่บุญธรรมกับน้องบุญธรรม

ท่านคิดดูสิว่าคนอยู่ด้วยกันมาเขาจะฆ่ากันไหมแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปต้องป้องกันการฆ่านี่เป็นการป้องกันนะท่านนะเป็นการรุกรานกับการป้องกันเท่านั้นให้เข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไรฮะเมื่อพระองค์กับมหาปราชามาพบกันแล้วพระองค์จึงบอกมหาปราชาว่าถ้าเป็นภาษาไทยฟังให้ครับพี่วันนี้พี่จะขบวนทัพมาน้องเองขบวนทัพย่อยยับไปเพราะเกิดอาถรรพ์แต่กระบวนทัพของพี่นั้นนะจะเป็นรูปนกอินทรีโดยพี่อยู่ตรงกลางงูจะก็เป็นงูตัวน้อยๆที่พี่จะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถ้าพี่รุมหม่อมฉันก็ตายแต่ชื่อเสียงของพี่จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่เปิดโอกาสให้ผมฉันได้ยุทธาธิกับพี่ตัวต่อตัวการยุทธาธิครั้งนี้ถ้าผมฉันแพ้ชื่อเสียงจะปรากฏแก่พี่จะมีชื่อเสียงเกรียงไกรมากจะเป็นที่โจทย์ขานไม่เฉพาะนะเราสองคนพี่น้องเท่านั้นชาวโลกก็ต้องนะจะโจทย์ขานชื่อเรายุทธาธิครั้งนี้จะเป็นที่เรื่องลือไม่รู้จบถ้าน้องแพ้พี่มีชื่อเสียงแต่ถ้าพี่แพ้ในสงครามนี้น้องได้แผ่นดินคืนพี่ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นแหละว่าให้โอกาสและยุทธถีครั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบก็ไปดูที่นูนสิท่านไปอ่านตำราจริงๆอาตมาว่ามีนักเขียนหลายคนเขียนดีเช่นประยุทธ์สิทธิพันธ์ท่านตายไปแล้วเรามีนักเขียนหลายคนเขียนแล้วก็ไปดูที่นู่นที่วิหารวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยุธยาเนี่ยไปที่วัดสุวรรณดารารามซะท่านมหาเวชยันต์ประดิษฐ์ธรรม9ประโยคท่านรักษาการเจ้าอาวาสเพราะยังไม่ได้เป็นพระราชาคณะคือยังไม่เป็นเจ้าคุณเพราะเป็นวัดหลวงระดับสูงแล้วก็อาตมาก็ถือว่าวัดนั้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีวงศ์ก็เคยไปอาศัยอยู่ 4-5 คืนไปดูซะสิท่านดูแล้วดูช้าๆดูแต่ละภาพช้าๆดูเสร็จแล้วก็สวดบทพาหงให้มันจบบทจนถึงชยันโตเก็บมงคลเอามาอาตมาก็บอกท่านมหาวิชยันกับพระว่าเปิดวิหารเถอะนอกจากไหว้พระแล้วเนี่ยท่านนะรูปพระเรศวรทรงทำยุทธาธีนะเป็นรูปเป็นชยมงคลการยุทธีครั้งนั้นก็ปรากฏว่าพระองค์กับมหาประชาได้ทศสงครามกันพระนเรศวรเกือบจะเสียท่าโดยช้างของพระมหาประชาเสยเข้าใต้คอช้างพระนเรศวรแล้วดันถอยหลังเมื่อดันถอยหลังแล้วเกือบจะพลาดท่าปรากฏว่าช้างพระนเรศวรนะเท้าไปยังกับตอไม้ตอหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทำให้ช้างมหาประชาที่ดันมาอย่างแรงนั้นนะถูกช้างพระนเรศวรนั้นสะบัดแล้วเสยขึ้นใต้คางช้างมหาประชาจึงเงยขึ้นอย่างแรงนั่นแหละเป็นเหตุให้จบยุทธถีด้วยการที่พระมรชาทรงพ่ายแพ้ตัวนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าหรือคนที่เป็นพม่าเป็นมอญว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องกิจยศของสงครามในลิลิตเตลงพ่ายซึ่งกรมพระประมาณวชิรศิโรรสได้ทรงแต่งลิลิตเตลงพ่ายไว้นั้นไพเราะงดงามถ้าคิดให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยถามว่าพระนเรศวรท่านเสียพระทัยไหมอาตมามาคิดลึกซึ้งทีละท่านเสียพระทัยคนเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียกพ่อพ่อเดียวกันเรียกแม่แม่เดียวกันแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองพม่าก็ไม่ต้องไปหยาบหยามมากประชาว่านะ

ทรงขัดเขาว่าปัญญาไปลบเขาตัวต่อตัวได้ยังไงในเมื่อตัวเองได้เปรียบไม่ต้องมันเป็นเรื่องของผู้ชายใจถึงสองคนท่านทั้งหลายจำผู้ชายใจถึงสองคนที่กระทำเพื่อบ้านเมืองความใจถึงอันนี้ท่านเป็นกิตติยศสูงสุดท่านเลงทั้งหลายที่มันเนี่ยลุมกันตีนะสิบลุมหนึ่งแปดลุมหนึ่งเนี่ยมือไม่ถึงนะท่านไม่มีกิตติยศดูฝรั่งดูหนังข้าวบอยใช่ท่านถ้ามีปืนไม่มีมือเปล่าว่าอันนี้มีปืนสองบอกโยนปืนให้มีดต่อมีดปืนต่อปืนมือต่อมือหมัดต่อหมัดใครชนะเอาไปมันเป็นสุภาพบุรุษคนแพ้ก็เป็นสุภาพบุรุษคนชนะก็เป็นสุภาพบุรุษท่านคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นพระเดชสนทรงแหละชนะยุทธาถีแล้วสิ่งที่ท่านอาตมาเดาพระไทยนะท่านนะสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือว่าเราพี่น้องกินข้าวที่เดียวกันเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ได้กันแต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านคงเสียพระไทยสองท่านคงคิดถึงหัวอกของพระชบิดาของมหาปราชาว่าบัดนี้พ่อคงปวดร้าวแม่คงปวดร้าวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยในประวัติศาสตร์ที่ไม่เขียนก็คือว่าการจัดงานพระบรมศพของมหาปราชาในการทำยุทธถีนั้นพระนเรศวรได้ทรงขอเข้ามาอย่างไรท่านจะไปดีใจจะไปตื่นเต้นโอ้โหเราชนะแล้วนะฮะไม่ใช่ท่านคนมีคุณธรรมเขาไม่ได้คิดกันแบบพวกเราคิดหรอกท่านจัดแกงขอเข้ามางานศพอย่างไรต้องใช้ยานเขาเรียกว่าอะไรนั่งเทียนเขียนสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระปรมานุชิตชนทรงนั่งเทียนเขียนทรงใช้ยานวิเศษเขียนมาฉะนั้นท่านจะเห็นอดีตไม่ได้เลยท่านจำท่านผู้ชมจำไว้ที่ว่านั่งเทียนเขียนเนี่ยแปลว่าเพ่งกสิณเมื่อเพ่งกสิณด้วยเทียนแล้วท่านภาพในอดีตจะปรากฏต้องมีอภิญญาสมาบัติเพราะฉะนั้นสมเด็จพระปรมาธิชนกที่ท่านเขียนได้เนี่ยเป็นระดับนั้นนะไม่ใช่นักวิจัยนะท่านนะไปกราบไปไหว้ที่วัดโพธิ์ไปไหว้อริยบุคคลชั้นสูงสักพักนี่แหละพระศักดิ์สิทธิ์นะท่านพระสุทธาก็มีสมเด็จพระสังฆราชแผ่มีสมเด็จพระราชแดงแต่ละรูปนั้นนะท่านมีอภิญญาสมาบัติท่านนั่งเทียนเขียนก็ท่านนั้นแหละท่านนั่งเทียนนะฮะย้อนอดีตทางนั้นแหละแต่เราไม่เห็นอาตมาก็ใช้วิจารยานไม่ใช่ใช้อาตมาใช้ปัญญาญาณแต่พระองค์ท่านเหล่านั้นใช้ญาณวิเศษทรงขอเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อย่างเสียพระทัยสูงสุดและทรงพระบรมศพไปสู่ชายแดนสิ่งที่เราไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่เห็นหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนเป็นการขอเข้ามาพระชบิดาบุญธรรมของพระองค์อย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประวัติการเขียนเอาไว้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าให้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วไปกราบไปไหว้ต้องศึกษาคนเราก็เหมือนกันนักปกครองนักการเมืองเดี๋ยวนี้ลองอ่านประวัติพระนเรศวรดูเรามาอย่างผู้เสียสละไม่ใช่เรามาอยู่ยตากาตกรามเรามาเป็นที่พึ่งประชาชนเราไม่ได้มาเพื่อช่อฉนเงินของประชาชนไปเป็นของเราไม่ใช่การเมืองท่านคิดเยอะๆอยากเป็นวีรบุรุษคิดเยอะๆจะได้มีคนกราบไหว้หนึ่งตายไปแล้วนะท่านหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เขากราบไหว้ทั้งเนื้อทั้งตัวสองตายไปแล้วเขาจะไหว้กระดูกเราไหว้รูปภาพเราไหว้คำสอนเราไหว้ประวัติเราเหมือนกับเราไหว้พระนเรศวรในการยุทธถีครั้งนั้นโดยวิจารณ์พระอาตมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นศึกสิ้นครั้งนี้แล้วใช่ไหมท่านมันจึงไม่มีการศึกสงครามอะไรอีกมากมายเพราะทุกคนเสียใจหมดเขียนก็เขียนมันถูกต้องจะได้เกิดสมรรถไมตรีกันพม่าก็เป็นทางครางแข่งใจทุกวันนี้เราก็ไปพม่าใช่ไหมท่านไปกราบไปไหว้คนไทยไปพม่าปีหนึ่งเท่าไหร่ท่านเพราะอะไรอ่ะ

พราะชีวิตจิตวิญญาณของคนสมัยก่อนเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้การเขียนประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เอาอะไรเอาชัยชนะให้เกิดความเกลียดชังชิงชังกันแต่ที่อาตมาอยากจะกล่าวคือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่ เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้บอกว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกติสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไหนไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพระมารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบังช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนั้นท่านมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกว่าช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกลองสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโห่ฮาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าข้าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอ้าก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกอ๋อก็ใหญ่กว่าคนถูกติดใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูอนุสาวรีย์พระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วไปเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านเอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านเอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อย

0: อ้อยกับบางกอกสุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำรัชกาลก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบตหรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั่นเลยถ้าเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
4: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึง
5: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
3: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
5: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
3: ฉันคือกัปตันก.ล.ต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
4: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
3: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันก.ล.ต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
5: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
3: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
4: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
5: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
3: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
5: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
3: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
5: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
3: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง คล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
4: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
3: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
5: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
3: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
4: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
3: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
5: แล้วเราไงดีคะ
3: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
5: การลงทุนคืออะไรคะ
3: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
4: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
3: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
4: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
3: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับ

พราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะ

ได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีก

จ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหาฟันดิ้งพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3เป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการ

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ขนปุบปุยแล้วก็น่าอุ้มด้วยค่ะและมันก็แบบว่าน่ารัก
1: เคยนะมันนานมาแล้วเลี้ยงมันแล้วพอมันตายแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงมันอีกเลย
2: เป็นไรฮะหนู
0: แม่ไม่ให้เลี้ยงหมาค่ะ
2: เพราะอะไรล่ะไม่เลี้ยง
0: เพราะว่าแม่กลัวว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้อ่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงไม่เป็นกลัวหนูทำน้องหมาตาย
1: เขาอยากจะเลี้ยงหมาแต่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยง
0: แม่บอกว่ารอให้โตอีกนิดนึงเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้ค่ะกลัวดูแลมันไม่ได้กลัวหาข้าวหาน้ำให้มันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันตายอะไรแบบนี้เหรอคะ
1: หนูอยากจะเลี้ยงนะหนูต้องไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วปู่จะให้หนูเลี้ยงนะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิ
0: หนูก็เลยไปคุยกับคุณปู่ไปขอคุณปู่คุณปู่บอกว่าได้แต่ว่าจะต้องลองไปฝึกสุนัขก่อนค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่า

0: ให้เขาไปฝึกเลี้ยงหมาให้เป็นก่อนแล้วถึงจะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นทำความสะอาดมันเก็บอึมันอะไรพวกนี้ได้ก็เลี้ยงได้
1: จะเอาจริงเหรอจะเลี้ยงจริงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาเลยไปเลย
0: เขาเจอไอ้ศูนย์ฝึกหมาน่ะก็อยากจะไปกับเขาไปดูไปช่วยเขาให้เลี้ยงให้ได้แค่นั้นแหละ
2: ได้อยู่แล้วค่ะสบายมากสัตว์ทุกตัวชอบหนูอยู่แล้วดีใจมากเลยค่ะเย
3: ้เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรและแล้วทั้ง2คนก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งนั่นก็คือ Dog Sport Club หรือสโมสรกีฬาสุนัขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ให้สุนัขมาออกกำลังกายเป็นสถานที่รวมพลคนรักสุนัขเป็นที่พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าของสุนัขและใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของผู้เลี้ยงสุนัขด้วยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนัขมาที่นี่ที่เดียวจบเลย
4: สวัสดีค่ะคุณปู่คุณหลานสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงคะวันนี
1: ้พาหลานมาอยากจะเลี้ยงหมาแต่นี่แม่เขาไม่ยอมให้เลี้ยงก็เลยผมก็เลยแนะนำหลานเนี่ยมาหาเทรนเนอร
4: ์
1: ว่ามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เขาสนิทสนมกับหมาได้เข้ากับหมาได้
4: อยากให้คุณครูช่วยแนะนำโอเคแล้วน้องเคที่ชอบสุนัขพันธุ์อะไรคะ
2: ชอบคอร์กี้ค่ะ
4: คอร์กี้ก็คือพันธุ์นี้เลยใช่ไหมคะ
1: นี่แหละ
4: โอเคถ้างั้นนะคะถ้าน้องเคที่จะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยหนูต้องมีความพร้อมอยู่4เรื่องนะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูนับดูว่าหนูมีความพร้อมครบถ้วนหรือเปล่า4เรื่องเรื่องแรกเลยเรื่องที่1นะคะก็คือความพร้อมในเรื่องของความรัก
1: ความรักนะ
4: เรารักเขาหรือเปล่านะคะมีความสนใจมีความรักที่จะทุ่มเทให้เขาไหมนะคะอันนี้เรื่องแรกเลยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตามแฟชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามนะคะข้อที่2นะคะก็ต้องดูว่าเรามีเวลาให้เขาหรือเปล่านะเพราะว่าสุนัขต้องการเวลาใช่ไหมคะหนูก็ต้องดูว่ารูทีนของตัวเองเป็นยังไงกิจวัตรประจำวันแต่ละวันต้องเรียนต้องมีเรียนพิเศษไหมแล้วเราจะมีเวลาให้กับน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เพียงพอกับความต้องการเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้สำคัญเลยถ้าหนูเป็นเจ้าของสุนัขอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรู้ว่าเราต้องดูแลเขานะมีพาออกไปออกกำลังกายวิ่งเล่นอาบน้ำดูแลให้อาหารรวมทั้งเก็บอื้อต้องไม่รังเกียจด้วยทำได้หรือเปล่าคะเก็บอื
2: ้อ
4: คิดนะคิดดีๆถ้าเกิดใครเก็บอื้อไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้
1: น
4: ั่
1: นนะ
4: เก็บได้หรือเปล่าคิดก่อนเก็บได้ไหมคะ
2: ได
4: ้คิดนานข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องมีความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบต่อเขาเราเวลาเราซื้อน้องหมามาเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ไซส์เท่านั้นตลอดไปเขาก็จะต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นน่ะหนูก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขานะคะที่จะแบบให้การดูแลเรื่องการรักษาถ้าเกิดเขาป่วยเขาไม่สบายเขาอายุเยอะขึ้นต้องรักเขาไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจหนูต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่หนูเลี้ยงเหมาะกับหนูหรือเปล่าอย่างพันคอร์กี้อย่างเงี้ยหนูรู้ไหมว่าคอร์กี้เนี่ยเขาพัฒนาพันธุ์มาให้ทำอะไร
2: รู้ไหมทำอะไรอะคะ
4: คอร์กี้นี่เขาเลี้ยงมาพัฒนาพันธุ์มาเพื่อให้ไปเลี้ยงฝูงแกะเพราะฉะนั้นพันธุ์นี้จะไฮเปอร์มากหนูก็ต้องมีความเข้าใจว่าอุ้ยเราจะเลี้ยงได้ไหมสุนัขที่มีความไฮเปอร์มีพลังงานสูงๆเพราะเลี้ยงกับเราเราก็อยากที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อนใช่ไหมคะหนูก็ต้องเข้าใจถึงสายพันธุ์ของสุนัขนิสัยใจคอของเขาว่าถ้าเราเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเราจะเลี้ยงได้หรือเปล่าโอเคมีกี่ข้อแล้วคะ
2: ครบแล้วค่ะ
4: โอ้โหครบเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องเคที่นะคะไปทำความรู้จักกับสุนัขในฝันของหนูที่หนูอยากจะเลี้ยงพันธุ์คอร์กี้วันนี้โชคดีมากเลยมีมาเรียนหนังสืออยู่พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
4: โอเคไปกันเลย
1: ไปเลย
4: มาเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์อุผู้ก่อตั้ง Dog Sport Club คนนี้นี่เอง

0: ทีนี้ Dog Sport Club นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูที่อยากจะให้ Dog Sport Club มาเป็นที่ที่คนที่เลี้ยงสุนัขคนที่รักสุนัขเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะเราอยากที่จะให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนนะคะที่มีใจรักน้องหมาทำกิจกรรมร่วมกันพามาว่ายน้ำพามาฝึกนะคะแล้วก็มีมีตติ้งมีกิจกรรมต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุนัขเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยิ้มให้เราตลอดเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาเราไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็กระดิกหางเข้าหาเราตลอดเวลานะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมิตรเนี่ยทำให้สุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนครองใจคนทั่วโลกนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะเลี้ยงเขาอยากที่จะแบบว่าให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นลูกเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่ผ่านมาด้วยค่ะ
1: ข้อควรระวังสำหรับการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวนะคะอันแรกเลยก็คือต้องเลี้ยงเพราะว่ารักเขาด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้น่ารักเนี่ยแต่เราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะคะบางทีน้องๆหนูๆเห็นแล้วอุ๊ยอยากได้จังเลยแต่ว่าได้มาสักวัน2วันเนี่ยพอมีภาระรับผิดชอบหน้าที่ตามมาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเขาต่อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงเขานะคะในกรณีที่เป็นคุณหนูตัวเล็กๆนะคะน้องๆตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยถนัดมีรูปร่างค่อนข้างเล็กเนี่ยที่ต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าจะกระโจนเข้ามานะคะทำให้มีแรงปะทะแล้วก็อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีกระดูกที่ค่อนข้างบางกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะหกล้มเกิดภาวะกระดูกหักมาได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตขนาดเล็กนะคะก็ต้องระวังสักนิดนึงบางทีเขาอยากจะมาเล่นกับเรานะคะวิ่งเข้ามาพันแข้งพันขาเช่นเดียวกันค่ะก็อาจจะทำให้เราหกล้มได้เพราะว่าเราเดินสะดุดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นหรือเขาพันขาเราแล้วเราก้าวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นคงต้องเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันหรือว่าความสามารถในการดูแลตัวเองของทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือการทำความคุ้นเคยกับสุนัขและวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าสุนัขซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์
1: นะคะตอนนี้อยู่กับน้องแซมนะคะสุนัขในฝันของหนูนะคะพันกอร์กี้นะคะเขาเป็นสุนัขพันเลี้ยงแกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างโซนแล้วก็ไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายทำกิจกรรมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูจะแบบเลี้ยงเขาหนูก็ต้องรู้วิธีการในการฝึกแล้วก็ควบคุมเขานะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขทำให้การเรียนรู้พื้นฐานด้านนี้น้องเคที่ผ่านฉลุยเลยครับซึ่งคุณปู่เองก็ดูจะสนอกสนใจเรียนรู้ไปพร้อมๆกับหลานเช่นเดียวกัน
1: นะคะเวลาหนูจะสั่งนั่งนะคะเราใช้ขนมในการฝึกได้เดี๋ยวอาจารย์ต้องมาอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ลื่นอาจารย์มานี่มาโอเคนะคะหนูมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยค่ะ
3: ปู่เลยค่ะเชิญเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะใช้ขนมเป็นตัวช่วยฝึกนะคะเพราะว่าจะเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดนะแซมลุกขึ้นนะให้ลุกขึ้นก่อนนะคะจากนั้นขนมไว้ที่จมูกปุ๊บยกขึ้นเลยนั่งดีมากเก่งมากแซมดีมากพอเขานั่งเราก้นแต่พื้นหนูพูดคำว่านั่งเลย
2: ค่ะ
3: ยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
3: เนาะสบายง่ายเนาะทำได้โอเค
2: สบาย
3: สบายชิลๆอ่ะ
0: เมื่อเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งก็คือการฝึกสุนัขและออกคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆครับมีคำสั่ง5อย่างที่สุนัขทุกตัวควรรู้คือนั่งคอกหมอบมาและชิดคำสั่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับสุนัขโดยเฉพาะการแสดงลำดับการสื่อสารอย่างชัดเจนกับสัตว์เลี้ยงถ้าสามารถฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่งพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเตรียมรากฐานสำหรับให้สุนัขได้ฝึกคำศัพท์ที่ยากกว่านี้ได้ในอนาคตและยังเป็นการช่วยผูกกระชับความสัมพันธ์ของคุณและสุนัขให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย
3: โอเคใครจะเป็นคนลองฝึกก่อนคะคำสั่งแรกโอเคนะวิธีการนะคะหนูถือขนมไว้แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งให้เขากินได้นะถือไว้ก่อนแบบนี้ปิดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ให้เขาโดมยกขึ้นนะคะให้อยู่ในท่านั่งตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะพร้อมลอง

0: งนี้หนู
1: จับ
0: โอเคอ่ะหนูจับสายจูงไม้นะอ่ะให้ยืนก่อนหอมให้ยมเลย
2: อย่าเพิ่งนั่ง
0: อ่าแล้วไง
2: น
0: ั่งแล้ว
2: โอ้ย
0: ชมค่ะ
2: เก่งมากเลย
0: โอเค
2: เก่งมากแล้วล็อกหมอกเก่งมาก
0: เป็นไง
2: เก่งมาก
0: สบายไหมสบายเนาะ
2: เก่งมากเลย
0: โอเคโอเคอ่ะจากนั้นแซมแซมลุกขึ้นก่อนโอเค
2: อย่าให้มันกินอย่าให้มันกิน
0: แซมลุกขึ้นก่อน
2: ถ้าจะให้มันกินวางไว้ตรงมือ
0: แซมลุกขึ้นมาเร็ว
3: ลุก
0: โอเค
3: ลุกขึ้นลุกขึ้น
0: ยกมือขึ้น
3: ลุกขึ้น
0: ยกมือขึ้น
3: นั่ง
0: โอเค
3: เก่งเก่งโอ้โหเก่งมากเก่งมากน้ำลายเต็มมือ
0: แซมคำสั่งถัดไปนะคะเราจะให้น้องแซมอยู่ในท่าหมอบนะจริงๆแล้วพันเนี้ยตอนที่ยืนกับหมอบอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเตี้ยใช่ไหมคะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราจะสั่งเขาหมอบนะคะเราก็จะเริ่มจากให้เขานั่งก่อนนะน้องเคที่ต้องสังเกตอาการด้วยนะว่าน้องหมาเขาอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิสนใจเห็นไหมถ้าสนใจเขาจะดมตามนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขนมให้เขาดมแล้วก็ขยับลงมาหมอบดีมากแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ชมดีมากหมอบดีมากโอเคดูทันไหมคะ
2: ทันค่ะ
0: ทันนะโอเคถ้างั้นพร้อมปฏิบัติใครก่อนดีคุณปู่หรือคุณหลาน
2: คุณปู่ก่อน
0: คุณปู่ก่อนโอเคพร้อม
3: หมอบหมอบ
0: ดีมากชมเขาด้วยค่ะ
3: ดีมาก
0: ดีมากหันทางนี้สิแซมหันหน้าทางนี
2: ้แซม
3: แซมเอาจ่อจมูกขึ้นลม
2: แซมแซมแซมแซมแซมแซมลุกขึ้น
3: จะให้จมูกหมอนไหมจ่อจมูกให้จมูกหมอนรอบ
0: สนใจไหมสนใจไหม
2: แซมไม่งั้นเดี๋ยวงอนนะงอนนะ
0: ใครงอนใครดี
3: เอา
0: พร้อม
3: เอา
0: ให้
3: ข
0: ึ้
3: น
2: ล
3: งมาต่ำต่ำมา
2: ขึ้นมอบ
3: มอบ
2: มอบ
0: โอเคโอ้โหใช้ได้
3: ชมชมหน่อยชมหน่อย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมาก
0: สุนัขนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบให้ชมเขาจะบ้ายอถ้าหนูยิ่งชมเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าชอบยิ่งรักเพราะว่าธรรมชาติเขาอะอยากจะทำให้เราพึงพอใจอยู่แล้ว
3: เนื่องจากเราไม่คุ้นกับเขาอะนะน้องหมาเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเขามันก็เลยลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าได้ครูอุเนี่ยมาช่วยก็เลยดีขึ้นนะ
2: ก็ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงอะค่ะเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักมันแล้วก็ห่วงใยมันแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยค่ะ
0: คำสั่งต่อไปนะคะเป็นคำสั่งให้สุนัขคอยก็คือให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนตัวไปไหนนะคะวิธีการในการฝึกนะเราก็จะบอกก่อนว่าแซมมานี่มาแล้วมันนี่ให้อยู่ในท่านั่งหรือหมอบก็ได้นะนั่งคอยคอยนะคะจากนั้นระวังสายไว้นะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอยดีมากคอยนะคะพอเขานิ่งดีนะหนูก็เดินกลับเข้าไปคอยคอยชมให้รางวัลดีมากแซมเก่งมากลูกแซมเก่งมากดีมากพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
0: นะง่ายๆเลยโอเคอ่ะขนม1ชิ้นถือไว้พร้อมแล้วอ่ะจับสายจูงสั่งคอยแล้ววางสายเลย
2: แซมคอยคอย
3: คอยคอยคอย
0: ดี
3: คอยคอยคอยคอย
4: เฮ้ย
0: เหลือคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณปู่คุณหลานพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: นะคะเราจะฝึกเรียกให้น้องหมาเข้ามาหาเรานะคะวิธีการนะคะเราก็จะต้องมีรางวัลให้เขาก่อนนะคะให้น้องเขาดมพอเขาดมเสร็จปุ๊บเราเดินไปทางตรงกันข้ามกับที่น้องเขาอยู่นะคะจากนั้นพอเขาสนใจเราก็เรียกชื่อเขานะคะเมื่อน้องหมาวิ่งไปหาเราปุ๊บก็ให้ชมแล้วก็ให้รางวัลเลยนะคะพร้อมไหมตัวอย่างนะแซมเห็นไหมสนใจแล้วแซมนะคะแล้วก็เดินมาเลยเดินมาเลยตรงกันข้ามเลยปึ๊บพร้อมแล้วแซมมานี่มาแซมแซมมานี่แล้วแซมดีมาก

0: ลูกดีมากเก่งมากเคเก่งมากแซมดีมากโอเคพร้อมไหมคะ
1: โอเค
0: นะง่ายๆนะอ่ะถอยหลังมาเลยลูกไปหลังมา
2: แล้วถอยไป
3: ไปเลยไปเลย
2: ไปเลยไปเลย
0: โอเคพร้อมเรียกไม่สำเร็จไม่เป็นไรเน
2: า
0: ะเดี๋ยวรอให
2: ้
0: ค
2: ุ
0: ณปู่ช่วยแก้มือให้อ่ะพร้อมคุณปู่มาเอาขนมให้น้องดมเลยค่ะพร้อมอ่ะคุณปู่เดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยอ่ะดูคุณปู่นะดูคุณปู่นะพร้อมโอเคเรียกเลย
2: ค่ะมาอันนี้มา
0: ไปไหนแซมไปไหนไปดูซิแซมไปไหนเลยไปเลย อันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องหมาเนี่ยยังไม่มีเนื่องจากว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นน้องหมาเราใช่ไหมเขาก็ยังไม่ได้สนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเขาเขาอาจจะยังไม่มาหาเพราะนั้นเนี่ยพอเราได้น้องหมามาเลี้ยงปุ๊บเราก็ต้องให้ความรักเขาให้ความผูกพันพาไปเล่นพาไปออกกำลังกายพาไปกินขนมให้อาหารทีนี้เขาถึงจะรักหนูแล้วเขาถึงจะมาหาหนูได้
2: เอาการอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสมาธิกับเขาต้องตีสนิทผูกพันกับเขาเขาถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งเราอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีที่ตรงปลายนะ
1: ตอนที่เราฝึกอะค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ฟังบางครั้งมันก็ฟังค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยไม่ค่อยผูกพันค่ะ

0: และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดที่บรรดาเหล่าเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานแล้ววันนี้เทรนเนอร์อุจะลองของน้องเคที่ด้วยการให้ลองเลี้ยงและออกคำสั่งกับเจ้าสุนัขแสนดื้อตัวนี้ครับมาเอาใจช่วยน้องเคที่ว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปสำเร็จหรือไม
1: ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่นะคะได้เรียนวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆกับครูอู๋ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภารกิจแรกโดยที่จะให้น้องเคที่แล้วก็คุณปู่สั่งคอยปลาวาฬไม่นาน15วินาทีลองมาดูกันว่าจะทำได้ไหมน้องเคที่ต้องสั่งให้ปลาวาฬคอยโดยไม่ลุกนะคะต้องผ่าน2ใน3ครั้งถึงภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จโอเคไหมพร้อมไหม
2: โอเคค่ะ
1: พร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจับเวลาให้นะคะ15วินาทีสั่งปาวานคอยค่ะ
2: ปาวานนั่งนั่ง
1: พร้อมสั่งคอย
2: คอย
1: เดินเดินออกมา
2: คอย
3: คอย
2: คอย
1: ค่ะ
2: คอยนะ
1: ปา
2: วานคอย
1: ดีมากค่ะ
2: คอย
1: หรืออีก5วินาทีนะคะคุณครูจะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอย
1: 4
2: คอยคอย
1: 2หนึ่งครบเวลาน้องเคที่เดินกลับไปชมปลาวาฬโดยการสัมผัสตัวชมเยอะๆเลย
2: เก่งมากเก่งมากมากเก่งมากมาก
1: ที่หนึ่ง
2: ค่ะเก่งมากเก่งมาก
1: ครั้งที่สอง
2: นั่งปลาวาฬ
1: คอย
2: มอบมอบ
1: หมอบไหม
2: มอบปลาวาฬมอบมอบ
1: ไม่หมอบไม่เป็นไรเป็นนั่งคอยก็ได้ค่ะ
2: โอเค
1: 15วินะจับเวลานะ
2: คอย
1: แล้วเดินออกมาเลยค่ะ
2: คอย
1: เวลา
2: คอย
1: ที่สั่งคอยให้สมาธิโฟกัสที่สุนัขอย่างเดียวนะคะให้เราย้ำคำสั่งไปเรื่อยๆว่าคอยอีก5วินาทีนะคะนับถอยหลังค่ะ5
2: คอยปลาวาฬคอย
1: 3 2 1โอเคจับกลับเข้าไปชมค่ะ
2: เก่งมาก
1: เลยดีเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นตาคุณปู่นะคะสั่งคอย15วินะโอเคสั่งปลาวาฬนั่งค่ะ
3: นั่งนั่ง
1: คอย
3: คอย
1: โอเคจับเวลา15วินาทีค่ะสั่งคอยค่ะ
3: คอยนะคอยคอยคอยคอยคอยคอยคอย
1: ดีมากค่ะ10วินาทีแล้วค่ะ5 4 3 2 1ครบเวลาค่ะคุณปู่กับเข้าไปชมค่ะ
3: โอ้
1: ดีมากเลย
3: เก่งมากปลาวาฬเก่งมาก
1: โอเคครั้งแรกผ่านนะคะดีมากปลาวาฬ
3: เอายืนครั้งที่2
1: ปลาวาฬยืน
3: ยืน

0: ยืน
1: เก่งมาก
0: อ้าว
1: ค่ะอ่ะครั้งที่สองนะคะคุณปู่สั่งนั่งค่ะ
0: นั่งนั่ง
1: คอย
0: คอย
1: จับเวลาค่ะ15วินาทีค่ะ
0: คอยคอยนะประวานคอยคอยคอยคอยคอย
1: โอเค10
0: 5
1: 4 3 2 1ครบเวลาค่ะขั้นที่2ค่ะคุณปู่เดินกลับเข้าไปชมค่ะ
0: โอ้ยเก่งมาก
1: ประวานเก่งเยี่ยม
0: เก่งเขาตั้งใจมากเลยเขาจะชนะปู่แล้วก็เสมอค่ะ
1: ภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นคำสั่งเรียกมาหามาดูซิว่าคุณปู่กับน้องเคที่จะสามารถเรียกปาวานให้ไปหาได้หรือเปล่าพร้อมไหม
2: พร้อม
1: เริ่มจากเคที่ก่อนนะคะเรียกชื่อปาวานมานี่ตบมือเยอะๆกันตุ้นเยอะๆให้ปาวานไปหาโอเคเดี๋ยวให้ถือรางวัล1ชิ้นโอเคพร้อมนะเคที่ให้น้องปาวานดม
2: ปาวาน
1: รออย่างนี้ถูกแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยโอเคพร้อมนะเรียกค่ะ
2: ปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานปาวาน
1: โอเค
2: เก่งมาก
1: ให้แค่แบมือกินนะลูกเอชมหน่อยค่ะรูปตัวเยอะ
2: เก่งมากเก่งมากดีมากเก่งมาก
1: ปาวานน้องเคที่ผ่านละมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ามาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครั้งแรกผ่านละครั้งต่อไปนะคะมาน้องเคที่ฝั่งนู้นเลยค่ะตบมือเรียกได้เลยปาวานมานี่เรียก
2: ปาวานปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวานมานี่มานี่มานี่ปาวานปาวานปาวานปาวานปาวานปาวานมานี่มานี่มานี่มานี่ปาวานไปมานี่มานี่มานี
1: ่
2: เก่งมากอ้าวปาวานปาวานมานี่ปาวานปาวานปาวาน
3: ปาวาน
2: ไปจมไปตรงนู้นเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวคุณปู่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเรียกชื่อปาวานปาวานไปไหมปาวานไปไหมโอเคคุณปู่ปรบมือเรียกดังๆนะคะ
0: ปาวานมา
2: เร็ว
0: เร็วปาวาน
2: ปาวาน
0: ปาวานมานี่มาปาวานมามามามาโอ้ยเก่งมากปาวานเก่ง
1: คุณปู่ให้ขนมหน่อยค่ะแบมือให้อย่างนี้โอเคอ่ะครั้งที่สองนะคะโอเคคุณปู่ไปฝั่งตรงข้ามเลยค่ะโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะ
0: ปาวานปาวานมามาปาวานมามาเร็วเร็วเร็วปาวานมานี่มา
1: ไปเปล
0: ่
1: าม
0: ามามามาโอ้ยเก่ง
4: จนในที่สุดทั้งสองก็ทำสำเร็จครับ
1: ไปฝึกกระตุ้นการใช้เสียงนะคะเวลาต้องการเรียกสุนัขให้มาหาต้องพยายามใช้เสียงกระตุ้นเยอะๆเพื่อให้สุนัขวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ให้รางวัลทุกครั้งที่เข้าไปนะคะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จค
0: ่
1: ะปรบมือให้ทั้งคุณปู่น้องเคที่แล้วก็ปาวานเลย
0: ปาวานด้วยปาวานเก่ง
3: ก็ตอนกลางวันก็ได้ไปดูหมาเยอะเลยแล้วก็เล่นกับคอกี้ด้วยหมาพันคอกี้ค่ะน่ารักน่ามากเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อฟังนิดนึงค่ะแล้วก็ให้อาหารมันด้วยน้ำลายมันเย็นมากเลยด้วยค่ะ
0: โอ้ยดีมากเลยได้รู้จักอ่านนิสัยใจคอมันว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะให้ความรักมันยังไงถึงมันถึงจะปฏิบัติตามเราได
3: ้คุณปู่ก็ทำเหมือนที่หนูทำได้แหละค่ะสั่งให้หมาหมอบสั่งให้หมาเดินตามสั่งให้หมามาสั่งให้หมาคอยหมดเลยค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขาตั้งใจทำฟังเทรนเนอร์มาที่สอนแต่ละขั้นตอนโอเคเขาตั้งใจปฏิบัติและปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนครับเลี้ยงได้ครับ
3: คุณปู่เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะอยากอยู่กับคุณปู่ตลอดไปเลย
5: การที่คุณปู่มากับคุณหลานเนี่ยครูมองว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่น่ารักอ่ะนะคะการที่หลานปู่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน2วัยได้มาอยู่ร่วมกันคือเป็นภาพที่น่ารักแล้วอยากให้มีแบบนี้ทุกๆบ้าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสสิริคุณท่านเจ้าคุณประเทศเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านเพเทรานุเทระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริง

ก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระธรรมมงคลเจดีย์นะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ําเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลนที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็ตอนเพลนก็จัดเพลนไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะฮะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฌานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายๆมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมหาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไปสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์ชกุลว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่สามท่านอาจารย์คนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสรรพสัตว์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสรรพสัตว์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขาขอรับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านอธิการบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านอธิการบดีท่านอธิการทางฝ่ายพม่าก็ไปขออธิการบดีอธิการบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะก็เลยได้รับสมณศักดิ์คันนี้มานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอจินยานิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอจินจะเรียกว่าอจินโชติกะหรืออจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณไหนท่านแสงเรืองประมาณเจ้าคูนะใช่ไหมประมาณเจ้าคูนะเจ้าคูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีเข้าประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะที่จังหวัดก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพัสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์สิทธิ์อันศิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแ
รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะฮะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะฮะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจากราชานท่านนายกราชานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็ดาการมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬานะมีหลายรูปที่เป็นทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยฤทธิ์เราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมหาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นกีฬานุปัฏฐากยกตัวอย่างเชียงหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วง เป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำกีฬานุปัฏฐากได้ถวายภัตตาหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ขอพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

ขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงหน้าที่นี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งหน้าที่นี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตทรวมถึงท่านคณะทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นผู้บริหารวัดอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสหภาพพม่าหรือที่พวกเรารู้กันปัจจุบันคือรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้พร้อมกับคณะสงฆ์ได้ถวายเรียกว่าถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชารามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชารามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าพิทชะอัคคมหาสัทธรรมะโชติกะทชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทัพแล้วก็ทัชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างไสวแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับ

0: รับเลื่อนสวรรณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราอาจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะพระภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาสักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดคือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านตนุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักษ์สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้บังเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในที่นั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกฐานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมกันณวัดครองวานีเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเจริญพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลสนเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามี3ประการประการที่1เรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกาม

มควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัติอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัติ

แต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีล นั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุกๆ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวน

แบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย001หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง